0: พิศวงตานกคู่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษโดยจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกคู่จึงเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกคู่และกลายเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกคู่ยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: คริสเตียโนโรนัลโดนายิงซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทีมแชมป์ซาอุดิโปรลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าสัญญากับอัลนาเซอร์จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ก็ตามทันทีเตเต้วัย41ปีเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์5สมัยเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งเมื่อ24ปีก่อนกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในประเทศบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา6ปีจากนั้นใช้เวลา9ฤดูกาลกับเรอัลมาดริดซึ่งได้ระเบิดผลงานยิงไป450ประตูจาก438นัดกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมราชันชุดขาวจนกระทั่งถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมมันเดนายราคอรุญญาเสมอเอลเช่1ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลิก้าโปรตุเกสคาสเปที่เหลือ10คนแพ้เบนฟิก้า0ต่อ7ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจปีซ่าชนะโดนเตะจุดโทษเอมโปลี4ต่อ3หลังเสมอในเวลา90นาที1ต่อ1ซาสซัวโลชนะเซเซน่า3ต่อ0ครีเมเนเซ่ชนะซัมโดเรีย2ต่อ0ปาลิโมชนะเลเช่2ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟซิตี้เสมอเรคแฮม1ต่อ1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

จิตอาสาพระราชทานภาค4ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภาค4บูรณาการร่วมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุพวนเคลงคุมเข้มไฟใต้ดินเฝ้าระวังหวั่นปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงที่ยังมีความร้อนสะสมรวมทั้งติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลมมรสุมกำลังแรงส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องหนักถึงหนักมาก4วัน 18-21 สิงหาคมนี้ให้ระวังดินอิ่มน้ำดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมาธิการประนอมไทยกัมพูชา5ท่านภายใต้อันคอสนำโดยเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วพร้อมขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับคณะสรรพสามิตภาค9หารือยกระดับความร่วมมือดูแลภัยแทรกซ้อนสิ่งผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอยะรังปัตตานียึดบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนพร้อมเงินสด18ล้านบาทเศษเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทิ้งระเบิดใส่โอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงเรื่องช่องแคบโฮร์มุซระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนหลังสงครามยืดเยื้อมานานทั้งนี้สหรัฐยืนยันช่องแคบโฮร์มุซยังอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแม้ว่าความเป็นจริงการจราจรยังถูกขัดขวางโดยอิหร่านยืนยันเส้นทางส่งพลังงานสายนี้ยังเป็นของอิหร่านต่อไปสิงคโปร์จีนร่วมลงนามใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติโดย MOU นี้จะสนับสนุนสิงคโปร์ในการพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นอิสระและเป็นกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับวันนี้พร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้นะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวย
1: ใช่ค่ะก็จะมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะคะก็ทักทายกันเข้ามาด้วย
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณนิ่มจันทสิงห
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีคุณธิดาโตมาศคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นประจำเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะทุกรายการเลย
0: น้องแบงค์ณัฐะวันนี้ไปไหนมีคนถามถึง
1: อ๋อไปติดภารกิจค่ะวันนี้น้องน่าจะมีคีตะงานคีตะวัฒนศิลป์ที
0: ่
1: โรงเรียนหอวัง
0: ครับวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันกับคุณสุภาพรนะครับในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะยิ่งบทเพลงเริ่มต้นรายการวันนี้บทเพลงตระเวนชายแดนครับให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจ
0: พี่น้องทหารนะครับที่เมื่อวานนี้หลายคนเองก็คงจะได้ข่าวกันนะครับที่น้องต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งนะครับจากกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับเมื่อวานนี้ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้กลับมาอยู่ในความสนใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีก็นับเป็นรายที่15แล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารวทีแม็กนะครับได้เข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานณพื้นที่ที่สงสัยว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิดวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าบ้านน้ำยืนตำบลโสงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่นะครับตามโครงการชายแดนไทยต้องน้ำไหลไฟสว่างครับ
1: ค่ะโดยทางหน่วยนะคะได้ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะ 38,760 ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานค่ะต่อมาเมื่อเวลาประมาณสัก 10:30 นาทีนะคะระหว่างการปฏิบัติภารกิจเนี่ยทางด้านของจ่าสิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะหรือว่าจ่าโจ้สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ค่ะเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาขวาท่อนล่างนะคะมีบาดแผลที่มือขวาแล้วก็ตามร่างกายภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทางหน่วยได้สั่งยุติการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทันทีค่ะแล้วก็ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลและประชาชนเข้าใกล้บริเวณที่อาจมีทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดตกค้างเพิ่มเติมค่ะ
0: ขณะที่ได้รีบนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับทีมแพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลห้ามเลือดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลในเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็ได้ส่งกลับทางการแพทย์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีกำลังทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งต่อมาฝ่ายไทยนะคะได้ดำเนินการผลักดันให้ออกนอกพื้นที่พร้อมกับเข้าควบคุมปิดกั้นแล้วก็ประกาศเป็นเขตอันตรายโดยล่าสุดค่ะผู้ที่บาดเจ็บนะคะรู้สึกตัวดีอาการปลอดภัยแล้วทางด้านของกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลการรักษาพยาบาลและสิทธิของกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดจนให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับเพื่อนๆทหารเองก็ส่งกำลังใจให้จ่าโจ้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะจ่าสิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะนะครับกองทัพภาคที่2เรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นสิ่งที่กองทัพให้ความสำคัญสูงสุดเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในบางพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดกองทัพภาคที่2จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สำรวจพื้นที่โดยละเอียดพร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของทุ่นระเบิดแล้วก็ข้อเท็จจริงอื่นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็ช่องทางที่เป็นทางการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นคงและสันติสุขแก่ประชาชนอย่าง
0: ด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาต้องใช้กลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศต้องพูดคุยเจรจากันถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่เอื้อนักนะครับซึ่งมีกระบวนการแล้วก็กลไกพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น JBC GBC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับโดยจะต้องรอฟังการเจรจาพูดคุยผ่านทวิภาคีก่อนก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับอย่างน้อยฝ่ายเลขาเนี่ยนะฮะก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องกองกำลังชายแดนก็มีการพูดคุยกันระดับพื้นที่กับฝ่ายตรงข้ามนั้นอยู่เสมอยังสามารถพูดคุยกันได้ทั้งกองกำลังบุรพากองกำลังสุรนารีก็มีการพูดคุยระดับ RBC ถือว่าเป็นที่มิตรหมายที่ดีเพราะทุกอย่างจะต้องจบลงด้วยการเจรจาพูดคุย
1: ใช่เลยค่ะทางด้านของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังแถลงยืนยันนะคะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้มีการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ค่ะกองทัพเองมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามเนี่ยยังอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลค่ะ
0: ขณะที่ก็มีเสียงสะท้อนจากนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ออกมาพูดว่ากัมพูชาในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความพร้อมคือยังไม่ได้แสดงความพร้อมเลยนะครับยังมีการยั่วยุแล้วก็พยายามพูดคุยในเวทีต่างประเทศในเรื่องของการประท้วงแล้วก็ตำหนิประเทศไทยอยู่ทั้งที่สิ่งที่ไทยได้ทำมาตลอดเนี่ยนะครับปฏิบัติไปตามมาตรฐานสากลกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ Joint Statement เราทำตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีใช้ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยนะครับยังมีการใช้โดรนแล้วก็ใช้แอนตี้โดรนมาก่อกวนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการละเมิด Joint Statement ที่กัมพูชานั้นทำกับไทยตราบใดที่ยังมีกระบวนการหรือว่าขั้นตอนตรงนี้อยู่การพูดคุยก็คงจะต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากัมพูชาเองแสดงความไม่จริงใจในการดำเนินการครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการฝึกอบรมทักษะในสนามรบกันบ้างนะคะการส่งกลับทางการแพทย์ในสนามชายแดนค่ะอาจารย์สุธีคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะต่อการรักษาชีวิตของทหารล่าสุดเนี่ยกรมแพทย์ทหารบกก็ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงยามศึกเรารบยามสงบเราฝึกค่ะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงค่ะโดยมีทางด้านของคณะผู้บังคับบัญชาคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าเข้าร่วมในพิธีนะคะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าค่ะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านเวชศาสตร์ทหารการแพทย์ในบริบทความมั่นคงตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: นี่นะครับเสนารักษ์เนี่ยก็มีสโลแกนนะฮะอนุรักษ์กำลังรบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพื่อช่วยดูแลชีวิตของกำลังพลอย่างเต็มที่ครับไปดูเรื่องของการจับมือผนึกกำลังสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนครับทางด้านกองทัพภาคที่สองนะครับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่สองในฐานะผู้บัญชาการนบยศ24แล้วก็พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่สามในฐานะผู้บัญชาการนบยศ35ซึ่งดูแลอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็พื้นที่รอยต่อเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะทางด้านของพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะคะก็นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติค่ะที่ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุงและฐานปฏิบัติการบ้านนอแลทางด้านของพลโทวรเทพบุญยาแม่ทัพภาคที่3ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็นำคณะเนี่ยตรวจภูมิประเทศแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: จากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมนบจส35ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่รอยต่อพร้อมบูรณาการกำลังและเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของการผลการสกัดกั้นนะคะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนกันค่ะล่าสุดเลยนะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะได้ทำการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดคีตามีนค่ะ40กิโลกรัมได้ที่บริเวณบ้านเหมืองเวียงใต้นะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยขณะลาดตระเวนเนี่ยก็มีการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน2คนด้วยกันค่ะแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะนะคะมาตามภูมิประเทศหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อที่จะทำการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทิ้งกระสอบค่ะแล้วก็ดำเนินการเนี่ยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งเมียนมาทางหน่วยเองก็จะกำลังเพิ่มเติมนะคะเข้าตรวจสอบกระสอบต้องสงสัยดังกล่าวก็ตรวจพบเป็นกระสอบฟางสีขาว2กระสอบด้วยกันภายในบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือคีตามีนนั่นเองค่ะก็รวบรวมประมาณ40กิโลกรัมได้ก็ได้ดำเนินการนะคะนำของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับสถานีตำรวจปูทอแม่สายเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับคีตามีนนี่ก็คือยาเคนั่นเองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกระสอบนะไม่เอากระสอบไปด้วยนะหนักหรือไง
1: มันหนักมันบอกว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวไง
0: อ๋อก็จะทิ้งไว้ดูต่างหน้า
1: ไว้ดูต่างหน้า
0: สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน่วยเนี่ยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ถึง487ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้468คนครับตรวจยึดยาบ้าลองเดาสิฮะประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 280ล้านเศษ
1: เยอะนะ
0: เยอะมากครับเนี่ยนะฮะ280ล้าน 919,023 เม็ดเฉพาะเฮโรอีนเนี่ย20กิโลกรัมไอซ์เนี่ย 7,358.3 กิโลกรัมฟินเนี่ย378กิโลกรัมแล้วก็คีตามีนหรือว่ายาเคที่ว่ามันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ 1,129.5 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการเนี่ยปะทะถึง65ครั้งด้วยกันครับกลุ่มขบวนการเสียชีวิต50ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนหรือว่ากรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 56,664 ล้านบาทเลยครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้เนาะเจ้าหน้าที่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าถ้าถูกลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายมากๆเลย
0: อย่างมากเลยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องๆเยาวชนกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะได้มีการจัดอบรมลดจอขอเด็กคืนค่ะสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมนะคะโดยทางด้านของพลตรีกิตติประภิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ค่ะมีดำริให้จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อลดจอขอเด็กคืนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้หน้าจออุปกรณ์สื่อสารเกินความเหมาะสมพร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์นะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ
0: ครับเครื่องจอกับเด็กเนี่ยน่าจะเป็นกันทุกบ้านนะฮะ
1: เป็นทุกบ้าน
0: นะครับตอนแรกก็บอกมีจอก็ดีเด็กไม่ไปเที่ยวที่ไหนดีอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับแต่พออยู่กับจอนานๆก็ชักจะหวั่นใจเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าหลังๆมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการพนันออนไลน์อันนี้ที่มาเหมือนแบบเขาไม่ได้จงแจ้งแต่เหมือนกับไม่ใช่การพนันด้วยนะเป็นการกู้เงินมีโฆษณาชวนเชื่อคล้ายๆกับเปิดไปได้สัก5นาทีอย่างเงี้ยก
0: ็
1: จะมีขึ้นมาแล้วกู้เงินได้นะจากแอปนี้ไม่ต้องมีงานทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะลดจอขอเด็กคืนมาสู่บรรยากาศแบบที่เราคุ้นเคยเมื่อครั้งอดีตเนี่ยนะครับ ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างนะครับเล่นกีฬาหรือไม่ก็ พูดคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกองพันทหารปืนใหญ่ที่12กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ก็ได้นำครูประจำกลุ่มทหารและน้องทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติหรือว่า Ennet เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนการสอบ Ennet ประจำภาคเรียนที่1/2569ตามโครงการ1ปี1คุณวุฒิที่กองทัพบกส่งเสริมให้น้องๆทหารกองประจำการได้ยกระดับการศึกษาพัฒนาตนเองในระหว่างเข้ามารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ2ปีการดำเนินกิจกรรมก็เป็นการเสริมสร้างความรู้และทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ Ennet กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมหรือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลควบคู่กับการเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทั้งความรู้ความสามารถและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนำความรู้ไปต่อยอดทั้งในระหว่างรับราชการและภายหลังจากปลดประจำการครับ
1: ค่ะไปที่งานสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคง Thailand Security Dialogue 2026กันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็เปิดงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักนั่นก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะจัดขึ้นที่โรงแรม The Attini Hotel กรุงเทพนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีผู้นำเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพผู้ช่วยทูตจากประเทศต่างๆและนักวิชาการด้านความมั่นคงร่วมหารือยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาคค่ะ
0: โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่วันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะเริ่มต้นจากห้องทดลองแล้วก็โรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้มากกว่าครับ
1: ใช่เลยค่ะก็มีการชู6ประเด็นสำคัญนะคะในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยมองภัยคุกคามให้กว้างมองให้เห็นก่อนกลายเป็นวิกฤตแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเราจะรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างไรไปสู่เราจะมองเห็นภัยก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตได้อย่างไรค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจของการป้องกันประเทศในยุคใหม่ค่ะ
0: ครับยกระดับความพร้อมของกองทัพจากความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์สู่ความพร้อมของทั้งระบบนะครับต้องเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามหลายมิติโดยไม่วัดความพร้อมจากอาวุธที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคนที่ทันสมัยต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ระบบตัดสินใจที่ทันสมัยรวมถึงระบบบัญชาการและควบคุมระบบสื่อสารสำรองและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดวิกฤตนะครับสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลจะต้องไปถึงผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วทุกหน่วยต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงเป็นทั้งกำลังรบและเป็นกำลังแห่งความพร้อมของประเทศครับ
1: ค่ะก็ถือว่าความพร้อมนะคะในประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนั่นก็คือคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือความเชื่อมั่นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในโลกยุคใหม่ก็ไม่ได้อยู่ที่กำลังรบเพียงอย่างเดียวค่ะอาจารย์แต่เกิดจากการเชื่อมโยงคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินะคะเพราะแม้จะมีกองทัพที่เข้มแข็งแต่หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นความมั่นคงของประเทศก็ไม่อาจยั่งยืนได้ค่ะ
0: และประเด็นที่4ก็คือต้องเตรียมพร้อมก่อนวิกฤตมาถึงนะครับการสร้างความมั่นคงครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนประเด็นที่5นะก็เกี่ยวกับเรื่องของการซื้ออาวุธนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือการซื้ออาวุธเนี่ยสู่สร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเองทุกอย่างแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศค่ะ
0: ประเด็นที่6ก็คือรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับมีข่าวสารเยอะแยะมากมายให้กำลังใจนะครับขบวนที่ซ้อมเรือพระราชพิธีสำหรับงานในช่วงปลายปีนี้6พฤศจิกายนขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

0: จังหวัดแห่งประเทศไทยนัดประชุมด่วนที่สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยคลอง3ปทุมธานีและเตรียมเปิดแถลงแสดงจุดยืนต่อมติก.กลางในการสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบเวลา 13:00 น.คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาแถลงข่าวการจัดสัมมนาทิศทางการกำกับดูแลอินฟลูเอนเซอร์ของไทยเสรีภาพความรับผิดชอบและการคุ้มครองประชาชนนอกจากนี้ติดตามประเด็นการปราบปรามขบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนวันนี้ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจค้นเป้าหมายสำคัญหลายแห่งยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนฝนหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
2: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนัง

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที
2: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวัง PM 2.5 จากไฟป่าครุกวนเคลงหวั่นกระทบสุขภาพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งตรวจสอบคุณภาพอากาศส่งสถานีตรวจวัดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 พร้อมเตือนประชาชนดูแลสุขภาพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันที่13ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานไฟไหม้หลายจุดในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแนวไฟมีการลุกลามจากสภาพอากาศที่ร้อนฝนทิ้งช่วงและกระแสลมแรงส่งผลให้เกิดควันปกคลุมในบางพื้นที่ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงระดมกำลังเข้าควบคุมและดับไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยตรงเพื่อเฝ้าระวังระดับฝุ่น PM 2.5 และมลพิษในอากาศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากตรวจพบค่าฝุ่นหรือคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะเร่งแจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สหรัฐขู่ที่จะทิ้งระเบิดถล่มโอมานหากขวางทางในความพยายามของเขาที่จะยุติสงครามอิหร่านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานเห็นพ้องกันในการทำแผนที่เส้นทางใหม่สำหรับการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซผู้นำอิสราเอลบอกกับทูตพิเศษของผู้นำสหรัฐว่าไม่อาจทำให้เกิดความคืบหน้าในข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ชะงักงันได้หรือถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาได้จนกว่าจะมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสก่อนศาลในรัสเซียตัดสินให้นายเลฟชลอฟเบิร์กนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นผิดจริงฐานพูดต่อต้านสงครามในยูเครนและตัดสินลงโทษจำคุกนาน11ปี1เดือนไฟป่าที่ปะทุขึ้นในเขตสงวนธรรมชาติไฮเฟนส์ของเบลเยียมกำลังลุกลามเข้าใกล้เยอรมนีแม้ว่าสภาพอากาศจะเย็นขึ้นและมีฝนก็ตามรัฐบาลจีนจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมไปยังโคลัมเบียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษ
4: ัทธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ยาองค์ผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคาราวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจนวัตกรรมและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและการขยายความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้พร้อมชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องเพราะจะเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนและนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนายกรัฐมนตรียังยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นและมีพลวัตระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์พงประภาสและกันครับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะกำลังบินขึ้นเหนือเกาะชิปนอสซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวของประเทศกรีซเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาส่งผลให้คนบนเครื่องบิน3คนเสียชีวิตโดยเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลได้ตกเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากขึ้นบินจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเกาะชิฟนอสขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดขณะที่หน่วยดับเพลิงของกรีซระบุว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินไปทั่วเกาะชิฟนอสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะไซคาดิสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคจอประสาทตาเสื่อมปัจจัยเกิดจากโรคอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
2: โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตาซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลงโรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงมักเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุแต่จอประสาทตาเสื่อมอาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมคือมองเห็นภาพบิดเบี้ยวมองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นโคดมองเห็นส่วนกลางของภาพการมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นสีลดลงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมคืออายุจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีเป็นพันธุกรรมโดยร้อยละ50ของผู้ป่วยจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและพบมากในผู้สูบบุหรี่โดยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง10ปีปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดแต่สามารถหยุดหรือชะลอปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมล่ะมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอกคมดาบครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลว
1: งวันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
3: ไม
4: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
3: ไม
5: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
3: ไม
6: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
3: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
9: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
10: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
8: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยททหารไม้หานอากาศพอพานพอพานสระอีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: อักษรข่าววิทยุกองทัพบก
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสนธิกำลังกว่า100นายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรสีชมพูค้น7จุดพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจนครบาลและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100นายเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดง7เป้าหมายตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องที่มีขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายรวมถึงเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปี2567ห้องพักชั้นที่5มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยถึง35คนส่วนห้องพักที่ชั้น1พบว่ามี64คนการระดมกำลังและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟป่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่41ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันสารวัตรทหารที่41จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าทะเลน้อยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าตำบลบริเวณตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินรวมถึงทัศนวิสัยในการใช้เส้นทางของประชาชนโดยทหารจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งจุดเสี่ยงเกิดไฟไหม้ใหม่และพื้นที่เดิมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและดูแลสุขภาพระหว่างปฏิบัติภารกิจทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่าหรือจุดเสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที
4: ่ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหาร
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยก้องจะไปตกปลาอีกแล้วสิเนี่ยอย่าไปทำมันเลยพ่อบอกว่าข้าสัตว์น้ำมันบาปนะไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่า
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับก็อยากให้ลูกโตขึ้นมากลายเป็นคนดีกันทั้งนั้นแหละครับแต่หลายครั้งนะครับที่พ่อแม่อาจจะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากเกินไปสำหรับเด็กๆจนนึกไม่ออกเลยว่าจะสอนลูกเรื่องนี้อย่างไรกันดีครับและวันนี้นะครับคุณพ่ออี้แทนคุณจิตอิสระจะเล่าให้ฟังว่าเขานำธรรมะมาใช้กับชีวิตครอบครัวได้อย่างไร
4: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับมีน้องชาญชายวัย3ขวบวิธีการที่ทำให้เขาเข้าถึงศาสนาได้นั้นวิธีแรกก็คือการสวดมนต์อันที่2ก็คือการเล่นบทบาทสมมติผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอ่านนิทานให้เขาฟังแล้วก็ชวนให้เขาเล่นตามนั้นนะครับเช่นมีการเล่นสายบาทกันอันที่3ก็คือการที่เราสอนคำเป็นหลักธรรมะบางอย่างเช่นบอกว่ามงคลสูตรข้อที่1คือไม่คบคนพาลข้อ2คบบัณฑิตแล้ววันนึงเราก็ลองเว้นช่องว่างให้เขาตอบเช่นมงคลสูตรข้อที่1ไม่คบคนเขาจะบอกว่าพานและส่วนสุดท้ายก็คือพาไปอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆเช่นการพาไปวัดก็จะทำให้สามารถซึมซับและก็รับเอาเรื่องของหลักธรรมความดีบางอย่างเข้าไปซึมซับในจิตใจเขาได้แล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างด้วย
3: เรื่องที่คุณพ่ออี้แทนคุณเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของชาวพุทธแต่อันที่จริงนะครับการพาลูกของเราเข้าใกล้ธรรมะทำได้ง่ายๆหลากหลายวิธีตามแต่ละศาสนาครับซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ลูกเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตากรุณาเป็นลูกที่ดีและเป็นคนดีในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ร่วมบูรณาการการควบคุมไฟป่าพุควนเคร็งคุมไฟใต้ดินและควันพิษหวั่นกระทบชาวบ้านเฝ้าระวังประทุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากสถานการณ์ไฟป่าพุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงหลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและสกัดการลุกลามของไฟอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและไฟใต้ดินซึ่งอาจประทุขึ้นมาอีกรอบได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรงและสภาพอากาศแห้งแล้งพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานด้านความหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยควบคุมไฟป่าตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งยุติสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและยังคงติดตามผลกระทบจากควันไฟและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นหลังรับแจ้งออนไลน์กว่า 11,000 เรื่องคุณสศิดาราศีหเนตรรายงานค่ะ
9: นายรัชพลนราดีสอนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคู่กับการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะกระทำผิดกฎหมายซึ่งพบว่าได้รับการแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569จำนวน 11,163 เรื่องเข้าสู่กระบวนการ 76,006 เรื่องสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องอายัดบัญชี 4,816 เรื่องออกหมายเรียก191เรื่องออกหมายจับ81เรื่องและส่งสำนวนให้อัยการแล้ว65เรื่องพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และเพจผิดกฎหมายรวม 14,384 รายการนอกจากนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่6สิงหาคม2569 พบการถอนเงินบัญชีม้าผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM รวม 1,962 ครั้งด้านการถือครองที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคล48บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือครองแทนเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการสวมสิทธิ์การทุจริตทางทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายและการหลอกลวงออนไลน์พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: และช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองแซมโบแกงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต2คนซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือมือปืนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด
10: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออ
2: ะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
3: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
2: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัดๆ
3: คนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
1: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดโผนและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี2551และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
2: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกแล้วเนี่ย
3: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ล่ะรักลูกอ่ะเราก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจริตฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภณสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้วันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคมนะครับก็มีข่าวสารมากมายนะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับอันนี้เป็นในระดับกลาโหมเลยทีเดียวนะครับโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับหรือว่าสปท.ได้ผนึกกำลังนานาชาตินะครับได้เปิดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือว่า Thailand Security Dialogue 2026ภายใต้หัวข้อก็คือ Defense and Security in an Era of Uncertainty นะครับอันนี้เรียกว่าแปลก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนโดยจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่โรงแรม The Attorney Hotel กรุงเทพเป็นการจัดทัพผู้นำนะครับแล้วก็เครือข่ายความมั่นคงจากนานาประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนพร้อมกับเชื่อมโยงมุมมองนะครับจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็เวทีโลกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมนะครับแล้วก็ขยายความร่วมมือในการที่จะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นครับ
2: ค่ะโดยทางเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานการประชุมสัมมนาได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่นะคะวันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ห้องทดลองโรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่าใครใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้ค่ะ
1: สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะครับมีพลอากาศเอกเสกสรรชัยมาศนะครับรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกผู้บริหารระดับสูงนะครับจากหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนภาคเอกชนนักการทูตผู้ช่วยทูตทหารจาก24ประเทศผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศนะครับอย่าง UNODC UNHCRและ ICRC นะครับมีสถาบันติ้งแท้งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักวิชาการและสื่อสารมวลชนนะครับรวมกว่า200คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและก็แสวงหาแนวทางนะครับในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือนะครับต่อสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันพัฒนาพร้อมนะครับในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อยุค AI โรบอติกแล้วก็ไซเบอร์สเปซครับ
2: ค่ะสำหรับการรวมตัวของผู้แทนจาก24ประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศสถาบันคลังสมองตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาค่ะทำให้ TSD 2026นะคะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์จากนานาประเทศเข้าด้วยกันบนหลักคิดสำคัญว่าความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกปัจจุบันไม่มีพรมแดนและไม่มีประเทศใดสามารถรับมือได้โดยลำพังการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศความไว้เนื้อเชื่อใจและความสามารถในการทำงานร่วมกันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงในโลกยุคใหม่ค่ะ
1: นะครับในยุคที่โลกนะครับเผชิญกับความผันผวนพลเอกสิทธามหาสันทนะนะครับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือว่า TSD 2026นี้นะครับท่านได้เปิดเผยนะบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่3ต่อจากความสำเร็จของ TSD 2024และ TSD 2025เพื่อสร้างพื้นที่นะครับแห่งการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนักการทูตและองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มนะครับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้สภาพแวดล้อมโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามอุบัติใหม่อาชญากรรมข้ามชาติและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะครับของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อความมั่นคงปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและดร.เบเนดิกต์ฟรังเคอร์นะครับรองประธานและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารMunich Security Conference จากเยอรมนีนะครับรวมทั้งมีการปาฐกถานะครับในหัวข้อก็คือจากความไม่แน่นอนเชิงยุทธศาสตร์สู่ความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์การทบทวนความคิดใหม่ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อปาฐกถาครับ
2: ตลอด2วันของการประชุมนะคะก็จะมีการเสวนากลุ่มย่อยรวม5หัวข้อหลักด้วยกันค่ะครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์จากพลวัตโลกสู่ภูมิภาคการรับมือภัยคุกคามอุบัติใหม่บทบาทของ AI หุ่นยนต์แล้วก็สงครามที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพนะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุคใหม่เพื่อขีดความสามารถทางทหารอย่างยั่งยืนตลอดจนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภูมิภาคและประเทศโดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศค่ะอย่างเช่นอินเดียมาเลเซียเยอรมนีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองควบคู่กับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้เชี่ยวชาญไทยนะคะ
1: นะครับความคาดหวังนะครับสำคัญของการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติครั้งนี้นะครับก็คือการเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายนะครับด้านความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนและนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในการรับมือกับประเด็นที่ไม่มีประเทศใดนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้เพียงลำพังพร้อมย้ำนะครับว่าความสำเร็จของงานนี้นะครับจะไม่ได้วัดเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมหรือหัวข้อที่มีการอภิปรายเท่านั้นแต่จะวัดจากเวทีแห่งนี้นะครับว่าสามารถที่จะสร้างแนวคิดใหม่ขยายความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนได้อย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะภายใต้บริบทดังกล่าวของ TSD 2026นะคะก็ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการด้านความมั่นคงเพียงเท่านั้นค่ะแต่เป็นจุดเชื่อมโยงของผู้นำนักยุทธศาสตร์นักการทูตนักวิชาการและเครือข่ายความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนมุมมองไปสู่ความเข้าใจร่วมเปลี่ยนความเข้าใจร่วมไปสู่ความร่วมมือและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมค่ะอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะแล้วก็ความมั่นคงร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะ
1: นะครับเวที TSD 2026นะครับยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและความไม่แน่นอนโดยการใช้ไดอะล็อกนะครับหรือว่าการสนทนาเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างแล้วก็โคออปเรชั่นนะครับเป็นกลไกเชื่อมโลกเข้าหากันเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกนะครับต่อความท้าทายที่ทุกประเทศนะครับจะต้องเผชิญร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับจากแชร์อันเดอร์สแตนดิ้งนะครับสู่คอลเลกทีฟแอคชั่นเพื่อความมั่นคงอย่างยืดหยุ่นยั่งยืนและก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาตินี้ได้นะคะความเคลื่อนไหวรับชมการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ของกองบัญชาการกองทัพไทยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ตลอดการจัดงานค่ะ
1: นะครับแล้วก็กลับมาดูข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่มีการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยการจัด การฝึกเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเปิดนะครับโดยเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้นะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการฐานเรือท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรริ้วสายกลางค่ะซึ่งเป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์นะคะเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติปู่ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินนอกจากนี้ค่ะมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในนะคะเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซงเจ็ดค่ะ
1: นะครับส่วนริ้วสายในนะครับขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งก็มีเรือทองขวานฟ้านะครับและก็เรือทองบ้าบินนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนนะครับและก็เรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรพักปักศรีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบนะครับเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตจไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองแล้วก็ปิดท้ายริ้วสายในนะครับด้วยเรือเอกชัยเหินหาวแล้วก็เรือเอกชัยหลาวทองนะครับซึ่งเป็นเรือคู่ชักครับแล้วก็มีเรือริ้วสายนอกนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำแล้วก็เรือแซงนะครับสายละ3ลำนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการก็มีคลิปวิดีโอการซ้อมย่อยครั้งที่1เมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการฝึกซ้อมเรือครั้งนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายเพื่อเกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามนะครับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนกระทั่งถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับสำหรับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นครั้งที่2ก็คือวันที่20สิงหาคมและครั้งที่3นะครับ27สิงหาคมทุกจังหวะของฝีพายนะครับก็คือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายนะครับพร้อมทุ่มเทกำลังและความสามารถนะครับเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับมีความงดงามสง่างามและสมเกียรติอย่างที่สุดครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะคะได้มีการแถลงข่าวนะคะ JIC เมื่อวันที่17สิงหาคมโดยพันตรีหญิงกัณณัฐพรนิพัทกุลผู้ช่วยทีมโฆษกกองทัพบกค่ะโดยได้ชี้แจงนะคะว่าพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาและกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีเนี่ยรวม5จังหวัดด้วยกันค่ะ
0: นะครับก็สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกองทัพบกเนี่ยยังคงยึดถือและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมนะครับหรือว่า Joint Statement สถานการณ์ในพื้นที่ภาพรวมนะครับถือว่ายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบสิ่งบอกเหตุหรือว่าภัยคุกคามที่ชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมทั้งนี้นะครับหากมีเหตุการณ์ผิดปกติหน่วยในพื้นที่ก็จะพิจารณาการดำเนินการนะครับตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับกฎของการใช้กำลังตามระดับของสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนนะครับบริเวณชายแดนเป็นสำคัญครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีพื้นที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะคะที่พบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยได้ลุกล้ำพื้นที่และส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดือดร้อนกองทัพบกไทยขอยืนยันว่าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตอธิปไตยไทยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไทยเคยได้ให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยจากการสู้รบเมื่อเหตุสงครามระยะเวลากว่า40ปีที่แล้วนะคะดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ของอธิปไตยไทยนั่นเองค่ะก็มีการขอเรียนชี้แจงนะคะอีกครั้งว่าข้อเรียกร้องของกัมพูชาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่การบิดเบือนข้อมูลก็เป็นความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่นำมาอัปเดตข่าวกันค่ะ
0: ในช่วงนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์

0: เดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณสุดาพรและคุณมยุทธ์ก็เมื่อในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอเชิญพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปลงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพระมหาบพิตรนะครับและก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนารีเวชบริพัตรนะครับใต้ร่มทศพระบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือที่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทางการนี้นะครับก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลและก็ทรงกดบ่มไฟฟ้าเปิดแปรกลุ่มป้านะครับอาคารทศวรรษบพิตรครับก็อันเป็นพระนามพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมนาถบพิตรนะครับของรัชกาลที่10เพื่อรองรับในให้การบริการรักษาแก่กำลังพลและประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่เพิ่มปริมาณที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นนะครับมีพื้นที่ประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ย184เตียงนะครับแล้วก็ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยแล้วก็ปึ่งวิกฤตเนี่ย44เตียงภายใต้อาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามก็ท่านนายกและรัฐมนตรีก็ได้เยือนประเทศกรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็พยายามที่จะพบปะหารือด้านผลประโยชน์นะครับระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก็จะต่อด้วยไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์ที่เมืองออคแลนด์นะครับวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้เนี่ยครับก็เดินทางไปพร้อมด้วยคุณเอกนิติคุณเฉียดต่างกรมเกศแก้วแล้วก็คุณจุลพันธ์และคุณเกศกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็คุณชาวีดาไทยเศษแล้วก็คุณปิยพันธ์ต่อไปด้วยทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณสัก3วันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีไปดูแลในเรื่องของลืมไปนะครับมีท่านเลขาธิการสำนักนายกคุณนฤทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการที่ท่านเป็นเลขากรมส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับก็การเยือนประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยก็พบกับการที่นายแอนโทนีอัลบานีเนี่ยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแล้วก็หาซึ่งเป็นการหารือกันในรอบ14ปีมีการร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนพบปะกับชุมชนชาวไทยนะครับก็ถือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะมีการพบปะหารือกันแล้วก็จะมีการพูดเรื่องความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือซึ่งการประชุมอาเซียนทุกครั้งเนี่ยจะมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมสังเกตการอยู่ตลอดเวลานะครับต้องยังมีการร่วมมือความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจะที่ว่าเศรษฐกิจภายปีนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยครับโตเพียง 1.9% ชะลอลดลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 2.8% ซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่แจ้งแล้วเนี่ยลดลงมา 0.2% นะครับภาคเอกชนก็บอกว่าสนับสนุนขยายตัวลงมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยอาจจะโตเพียงนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตเพียง 2.4% เท่านั้นเองส่วนภาคเอกชนสนับสนุนขยายตัวของอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นจาก 10.1% นับว่าเรียกว่าเป็นรองสูงสุดในรอบ54ไตรมาสเนี่ยนะครับส่วนการรวมตัวระหว่างประเทศส่งออกสินค้ามูลค่า 99.03 ขออภัยครับ9900

0: $17.9 ล้านดอลลาร์ขยายตัวเนี่ย 17.0% ขับเคลื่อนในเรื่องของสินค้าภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของขับเคลื่อนทางด้านสภาวะสินค้าภาคการเกษตรนะครับและก็มูลค่าสินค้านำเข้าพุ่งสูงขึ้นประมาณ 42% ส่วน20ปลายว่าเนี่ยส่งผลให้มูลค้าพุ่งในเรื่องของสินค้าพุ่งโดยปลายว่านั้นขาดดุลถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ขาดดุลก็น่าจะประมาณ 23.9 แสนกว่าล้านบาทนะครับเรียกว่าขาดทุนก็แล้วกันนี่นะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้นะครับก็คุณมีคุณสุภจีก็มีการต้องเรียกว่ากรุงไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยทุบโต๊ะในการที่จะช่วยสางปัญหาขีดเส้นใต้3 เส้นแดงเนี่ยนะครับระหว่างให้ไทยเนี่ยไม่ยอมที่จะยอมแลกกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณสุวิจีเนี่ยนะครับก็พยายามนำทีม ART เนี่ยครับลุยประเทศสหรัฐอเมริกาหวังที่ปิดดีลให้เร็วที่สุดนะครับยึดในเรื่องของ3เส้นแดงไม่ยอมแลกซึ่งพยายามที่จะหาตกลงข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าเป็นประโยชน์ของประเทศซึ่งจะมีการวางกรอบการทำงานเพิ่มเทคนิคการกล่าวถึงว่าคุณสุภจีก็บินตรงนะครับที่จะมีการเจรจาเปิดเผยว่านายกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเจรจาภาษีต่างตอบแทนระหว่างไทยกับอเมริกาโดยเชิญหน่วยงานทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ฝากไว้ว่าอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็ทำไปหากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศไทยนะครับก็จะมีการบอกว่าพยายามขีดเส้นแดงมี3เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าทางด้านการบริการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมการขั้นตอนในเรื่องกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำหนดการเจรจาไว้2,002เรื่องด้วยกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่27-29สิงหาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยคุณสุภจีเนี่ยวันที่30-1 กันยายนเนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าคณะจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการเจรจากับนางซูซี่วาวหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำเนียบขาวเพื่อหาข้อยุติในการเจรจาตกลงในครั้งนี้เนี่ยครับก็น่าจะมีการที่เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีการเจรจาที่จะหาข้อยุติเนี่ยนะครับแล้วก็นำนักลงทุนสหรัฐเนี่ยรวมมูลค่าถึง20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดขาดดุลทางการค้านี่นะครับก็พยายามจะเร่งสปีดเนี่ยนะครับในการไต่สวนตามมาตรา301ในประเด็นการผลิตชิ้นส่วน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเช่นการยนต์ชิ้นส่วนผลิตยางและเครื่องจักรนะครับหากไม่สำเร็จเนี่ยอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งนะครับนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหาหรือเพื่อขอเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุมเศษสินค้ารวมถึงภาษีศุลกากรซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศอเมริกาเองก็ย่ำแย่มากสถานะของสภาวะเศรษฐกิจก็หวังว่าคุณสุภจีเนี่ยคงจะได้อะไรกลับคืนกลับมาพกกระเป๋าติดตัวมาเพื่อช่วยสภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็ย่ำแย่เหลือเกินเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่พกอะไรติดตัวมาซึ่งการพูดคุยกันที่โรงแรมเซนทาราท่านคุณเอกนิติท่านคุณสุภีเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าน่าจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นการวาดฝันกลางอากาศก็ได้ครับคุณวิริคุณคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะครับก็มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับเร
1: ื่อง
2: ของสภาพภูมิอากาศนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ได้แจ้งเตือนนะครับ39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังขณะที่3จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือระนองพังงาและภูเก็ตก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะก็มี39จังหวัดด้วยกันนะคะที่ต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีที่ภาคใต้นะคะระนองพังงาและภูเก็ตค่ะก็ให้ระมัดระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดนี้กันไว้ด้วยค่ะ
2: นะครับสำหรับปภ.นะครับก็เน้นย้ำนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะติดต่อข่าวสารแจ้งนะครับก็สายด่วนนะครับ1784นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อเป็นเอกมบทเวลารู้นะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษเล่าตาราชายาเสพติดและครม.ไฟเขียวแต่งตั้งฉันทนาวรรณเขจรนั่งปลัดพัฒนาพลังงานคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งคิดไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยเล่าตาลาชายลาเสพติดหลังสังคมตั้งคำถามรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่นานย้ำคดีสิ้นสุดแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาโทษใหม่ได้พร้อมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษหลังพบเบื้องต้นบางขั้นตอนอาจไม่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรุตพลนวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวเล่าตาราชายาเสพติดหลังถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมรับทราบถึงข้อสงสัยของสังคมแล้วและได้ดำเนินการสองส่วนโดยสั่งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่การพิจารณาชั้นนักโทษจนถึงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษทั้ง6ครั้งขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอภัยโทษเนื่องจากเบื้องต้นพบว่าบางส่วนอาจไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบโดยจะตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบในช่วงเวลานั้นหรือไม่และหากพบข้อบกพร่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปส่วนจะนำผลการตรวจสอบกลับมาพิจารณาโทษของเล่าตาใหม่หรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะคดีสิ้นสุดแล้วและมีการปล่อยตัวแล้วโดยการตั้งคณะทำงานจึงมุ่งแก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับอนาคตโดยจะตรวจสอบระเบียบย้อนหลังตั้งแต่ปี2563ส่วนการพักโทษยืนยันว่าเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งนี้พลตำรวจโทรุตพลระบุว่ายังต้องรอกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารและระเบียบให้ชัดเจนก่อนนำเสนอข้อมูลมายังกระทรวงยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปฏิบัติตามระเบียบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เลตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินเกี่ยวกับบุคคลพ้นโทษตามประมวลระเบียบการตำรวจกับคดีลักษณะที่17การควบคุมอาชญากรรมบางประเภทบทที่2การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำทางระบบความที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการบันทึกและรายงานพฤติกรรมคนพ้นโทษในแอปพลิเคชันโฟลิส 4.0 พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่และให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสังเกตพฤติการและความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าวแล้วรายงานพฤติการความเคลื่อนไหวตามแบบรายงานที่กำหนดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบอาทิตย์สุดาประวัติศาสตร์รายงานค่ะ
2: และที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทนนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับนายฉันทนนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
16: Beautiful Music
15: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามหน้ามองหน้าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียมั้งบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส
4: 94.5 MHz

ยิ้มเถิดยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้ามาเถิดมาร่วมคืนเพลงในบทเพลงแบบแซมบ้าเชิญพวกเราร่วมเฮฮาเราต่างคนต่างเพิ่มปลุกให้หมดทุกสุขวิญญามาร่วมใจกันเริงร่า

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0811

0: แอบอยู่ซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้ว
2: นงจอทอนเล็ก
3: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
0: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
0: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับไปอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล่างยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป
0: ๊ะไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสพซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: EFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยควบคุมเพิ่มดูสุขภาพจิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมและเพิ่มดูสุขภาพจิตพร้อมขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์คุณสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายปกรณ์เรียนประธานรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการควบคุมอาวุธปืนว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มีการควบคุมอาวุธปืนและให้ดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้มาขอหารือนอกรอบเบื้องต้นเพื่อกลับไปประสานงานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันส่วนรายละเอียดที่สังคมเป็นห่วงเกี่ยวกับการครอบครองปืนและการพกพาจะต้องดูทั้งหมดใช่หรือไม่นั้นนายปกรณ์กล่าวว่าต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางการสั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองเรื่องใบอนุญาตรวมถึงการนำไปใช้ต่างๆสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของปืนอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องกระสุนจะต้องสัมพันธ์กับประกาศที่มีการใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่มีการใช้ปืนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนรั่วไหลไปที่อื่นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและระบบการอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตอนที่ผ่านมาทำด้วยมือถ้านำระบบเทคโนโลยีมาใช้จะทำให้การอนุมัติและการอนุญาตเร็วขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นและดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายปกรณ์กล่าวว่าขอแบ่งเป็น3ส่วนคือร้านปืนที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนต้องมีการควบคุมเหมือนในต่างประเทศที่ควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าร้านได้รับการอนุญาตให้ขายคนขายก็ต้องช่วยรัฐดูแลด้วยว่าจะขายให้ใครและเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูแลกันตรงนี้สรทัณเหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนประชุมครม.นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344สนที่กำลังชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด120มิลลิเมตรกลางไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อู่หู่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตากฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อูหูหมู่ที่8ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน1ลูกสภาพพร้อมทำงานฝังดินอยู่ครึ่งลูกในเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นลูกกระสุนที่หลุดจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าเก็บกู้ตัดวงจรทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบทันทีโดยใช้ดินระเบิด C4 ขนาด1ปอนด์โดยสามารถเก็บกู้ได้อย่างสำเร็จไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกอง
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไม่กินเส้นอ่ะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นนะเออมันเป็นยังไง

0: เป็นอะไรถึงไม่กินเส้นนะ
1: wow.
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้น
1: uh-huh.
0: ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้น uh-huh. จริงๆนะ
1: uh-huh.
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้น
1: uh-huh.
0: ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้น
1: uh-huh.
0: อย่ามาถามผมเลยเดี๋ยวมาถามผม

ครับผมก็เห็นว่าน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงมีลุงตรงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเธอสมคิดสมหวังมากินเส้นนะเออน่ารักน่ารักทั้งคู่เลย

0: ไม่กินเส้นนะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโ
1: อ
0: ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว
1: ว้าว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
1: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: ควรดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเถอะ

0: เกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.royin.go.th
2: 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมผู้เสียชีวิตเป็น41รายและมีเหตุชายวัย36ปลิดชีพตนเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ศูนย์อาราวันสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่ม2คนขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น41คนขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10คนแบ่งเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU จำนวน4คนและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป6คนและเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่ก่อนปลิดชีพตัวเองพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกกต.แจงปมเก็บเลขบัตรประชาชน13หลักและเลเซอร์ไอดีของสมาชิกพรรคประชาชนระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายย้ำการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายการตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จโดยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรขยายวงกว้าง11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายพื้นที่ค่าเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยเขตอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่อย่างไรก็ตามภาพรวมสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดยังไม่สามารถวางใจได้โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำรวมประมาณ 170.70 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.57% ขณะที่ประตูระบายน้ำ12แห่งมีน้ำรวม 124.06 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 123.31% ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมบอกประชาชนแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: าพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู่น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อ้าวแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทาคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลหลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาทุกไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคอยากจะฟาดกระมังใส่อะแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: เด็กถุย
2: โอ้ว่าผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษพี่กดกาแฟแปะนะสิเย็นทื่อจังกับน้ำล้างกระมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอากาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตำสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังค์แล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ็ดดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่ว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่แต่นำมาปลิดชีพตัวเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบศพนายนวบดลอายุ36ปีชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนอนจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวด้านขวาพบอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตมาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่จึงได้ห้ามไว้จากนั้นได้ขอออกมาสูบบุหรี่และห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังจึงได้นำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอกนัทเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทบทวนต้นทุนที่ไม่จำเป็นหวังลดภาระประชาชนพร้อมเดินหน้าโครงการโซล่าร้านหลังคาช่วยครัวเรือนติดตั้งรายละ 50,000 บาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและยั่งยืนโดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนต้นทุนและรายการต่างๆที่นำมาคำนวณราคาพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนำเงินจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งรวมเกือบ 20,000 ล้านบาทมาช่วยลดผลกระทบต่อราคาพลังงานให้กับประชาชนและจะเดินหน้าทบทวนประโยชน์ส่วนเกินเพื่อนำมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีโอกาสพิจารณาลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันหากพบว่าเก็บแล้วไม่เกิดประโยชน์โดยระบุว่าแม้บางรายการจะคิดเป็นเงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรแต่เมื่อรวมตลอดทั้งปีอาจมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทจึงต้องปรับโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนค่าไฟฟ้าได้ดำเนินมาตรการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยจ่ายในอัตรา3บาทต่อหน่วยพร้อมเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะที่โครงการโซล่าร้านหลังคามีการเตรียมช่วยเหลือครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์รายละ 50,000 บาทพร้อมรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณการรับซื้อและผลักดันให้ไฟฟ้าจากหลังคาบ้านเข้าสู่แผน PDP ฉบับใหม่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: บขส.กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมทางบริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยกำชับให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศและพนักงานขับรถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลด้านการจราจรรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างการเดินรถโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงหรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบโดยเร็วนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารก่อนที่จะออกให้บริการรวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ พิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมขอให้ผู้โดยสารทำการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางภายในพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมและขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเกิดความล่าช้าจากสภาพการจราจรนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกอง
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแค้นให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไก่มาหาแม่ไปนะสิปิงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุสายไหม

0: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายยืมหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
0: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่โอ้ยแย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอกอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ่
3: ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มที่เลยผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
0: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแป
1: ะอ๋อผู้ใหญ่ยันฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
0: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: ไอ้ยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโย

ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวารสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
8: ้คิดถึงยาง
7: บอกก็ได้คิดถึง
8: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
8: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
9: ฮะ
8: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: นายกรัฐมนตรีนำทัพ21 Big Corporate ระดับช็อปเมืองไทยบุกออสเตรเลียโชว์วิสัยทัศน์จีบ53บริษัทยักษ์ใหญ่ดึงเม็ดเงินลงทุน BOI กลางตัวเลข5ปีนักลงทุนออสซี่ลงทุนในไทยแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาทเยี่ยมผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์หารือความร่วมมือรอบด้านก่อนลงพื้นที่ชายชาวซิดนีย์พบชุมชนไทยหนุนยกระดับศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียอนุทินเอกนิติยังไม่พอใจตัวเลข GDP แม้ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% สูงกว่าคาดการแต่ถือว่ารัฐบาลมาถูกทางหลังอาจฉีดเงินกู้400ล้านพยุงเศรษฐกิจด้วยไทยช่วยไทยพลัสเชื่อศักยภาพไทยดัน GDP โตได้ไกลกว่านี้รัฐมนตรียุติธรรมสั่งรื้อเกณฑ์อภัยโทษรับระเบียบมีช่องโหว่ปมปล่อยตัวเล่าตายืนยันเอาผิดย้อนหลังไม่ได้ปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเผยมหาภัยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนช่วยควบคุมดูสุขภาพจิตก่อนขายชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาหลังพรรคประชาชนเปิดหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสวกับภูมิใจไทยรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มท.เสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครม.ไฟเขียวตั้งฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่พร้อมคลอดกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสมรสเท่าเทียมนฤพลหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีได้เบอร์หนึ่งขอโอกาสสานต่องานทั้งหมดกองเชียร์กลุ่มพึ่งหลวงแห่ให้กำลังใจแน่นตำรวจสนธิกำลังฝ่ายปกครองกว่า100นายบุกทลายแฟลตดินแดงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงรวบเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืออสเข้มมีชัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น41รายรถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟลุกท่วมทั้งคันพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดสองสาวชาวลาวดับคู่บาดเจ็บอีก12อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ น้ำป่าซัดคอสะพานเบลี่บ้านห้วยโป่งสุดปิดทางหลวงหมายเลข108แม่ฮ่องสอนขุนยวมเส้นทางหลักเชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมขาดรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครพนมกระทบพื้นที่เกษตร11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายคาดเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่ด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานขณะที่กทมปริมณฑลก็ไม่รอดเจอฝนร้อยละ60ส่วนทะเลคลื่นลมแรงทั้งอันดามันและอ่าวไทยสูง2เมตรปิดท้ายกันที่สื่ออิสราเอลตีข่าว6แรงงานไทยเคราะห์ร้ายบาดเจ็บระเบิดเก่าตกค้างบึ้มกลางสวนเกษตรเมืองเมชูลาสาหัส2ราย
9: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
11: Beautiful music, beautiful songs for you.
12: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
13: Beautiful Music
14: สนับสนุนโดย
15: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

That song is Driven Me Crazy ผลงานการประพันธ์และขับร้องของ Tom T. Hall มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music คุณเดินทางมาถึงปี1974หรือพ.ศ. 2517That song is driving me crazy เพลงที่ทำให้ฉันรู้สึกบ้าๆบอๆไปเลยเคยไหมครับคุณผู้ฟังที่บางทีเนี่ยเราจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้อยากจะร้องไม่ได้อยากจะนึกถึงแต่ว่ามันติดอยู่ในหูติดอยู่ในความทรงจำติดอยู่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเพลงนั้นอ่ะมันก้องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาและท่วงทำนองการขับร้องมันก็จำง่ายทำนองง่ายเนื้อก็ง่ายร้องขึ้นมาหรือนึกถึงขึ้นมาคราวนี้ก็วนเวียนอยู่ในหัวเดี๋ยวก็นึกถึงเดี๋ยวก็นึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่โด่งดังมากๆในช่วงเวลานั้นคุณผู้ฟังนึกเพลงอะไรออกได้บ้างแต่ว่าเพลงนี้ของ Tom T. Hall เนี่ยเขาบอกว่าเพลงมันจะพูดถึงเรื่องอกหักเรื่องของการจากลาเรื่องโดนถูกทอดทิ้งรักที่เลิกลากันไปแล้วรักที่ผิดหวังแล้วก็เรียกร้องให้กลับมาทำให้ผมนึกถึงเพลงมันที่ผ่านพ้นไปซึ่งก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมากมายนะครับเพราะทอมทีฮอลเองเนี่ยท่านก็พูดถึงเพลงนั้นอะเพลงที่มันร้องง่ายแล้วก็ติดอยู่ในหัวเนี่ยเล่นให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมหรือว่าเปิดให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมเจ้าเพลงที่ว่าเนี่ยมันเป็นเพลงที่ร้องง่ายร้องตามได้อย่างในเนื้อเพลงที่เขาร้องไว้ว่า simple little song you can sing alongด้วยท่วงทำนองเก่าๆ old time melody เพลงที่ทำให้คนเนี่ยร้องตามกันได้ทุกคนคุณผู้ฟังครับนึกถึงเพลงอะไรที่มีลักษณะแบบนี้บ้างเขียนมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นเพลงไทยก็ได้หรือเพลงสากลก็ได้ที่จำติดอยู่ในหัวแกะออกยากสำหรับ Tom T. Hall เองเนี่ยนะครับในวงการเพลงคันทรีนี่ท่านถูกจัดว่าเป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดThe Storyteller สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและภาพชีวิตของผู้คนในเพลงได้อย่างชัดเจนลึกซึ้งท่านเป็นคนที่แต่งเพลง Harper Valley PTA ให้กับ Johnny C. Reilly นำไปร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม Tom T. Hall ท่านเกิดที่มอนรารัตเคนทักกี้เริ่มเล่นกีตาร์และแต่งเพลงตั้งแต่อายุ9ขวบก่อนจะย้ายไป Nashville เพื่อเป็นนักแต่งเพลงอาชีพนิตยสาร The Rolling Stone ได้จัดอันดับเขาไว้ว่าเป็นหนึ่งใน100นักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด That song is driving me crazy เคยอยู่ถึงอันดับที่24บน US Billboard Adult Contemporary อันดับ2ในแคนาดาและอันดับ2ใน US Billboard Hot Country Single และนั่นคือเรื่องราวของเพลงThat song is driving me crazy ของ Tom T. Hall ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะครับวันนี้เราจะไปต่อพระราชหัตถเลขาลงวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.116หรือพ.ศ.2439ตอนที่2เขาเรียกคนมาขายของของที่ซื้อก็ไม่วิเศษอันใดยิ่งกว่าขันขันแต่ดีที่ได้ดูคนชาติต่างๆคนที่นี่อาหรับและซูมาลีเป็นมากกว่าอย่างอื่นพวกแรกนั้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนล่ำแข็งแรงใส่หมวกผู้หญิงคลุมตลอดแต่พวกหลังมันเกิดมาสำหรับกับอูดแลลาดำไม่ต้องกลัวถึงคือก้นหม้อทีเดียวผมหยิกแต่ที่โกนเกลี้ยงมีชุมที่ไว้ผมมีดินอย่างหนึ่งเหลืองเอาโปรยปลายดูเป็นตังไปทั้งนั้นแลดูไกลๆเห็นแต่ตากับฟันเท่านั้นมีเถาอะไรอย่างหนึ่งฉันได้ซื้อมาด้วยสำหรับเคี้ยวคาปากอยู่เสมอๆเพื่อจะให้ฟันขาว
กับแดดแล้วดูเย็นสบายดีไม่เดือดร้อนเลยฉันพักที่ห้องเขาชวนให้ทมกลางวันที่แท้ฉันนั่งเขียนหนังสือเขาเกณฑ์ให้มาชักพัดสายออกไปตรงประตูฉันยืนอยู่ที่นั่นตรองหาที่จะให้ยืนสักที่ไหนดียังไม่ทันตกลงใจเจ้านั่นยิ้มแย้มแจ่มใสมายืนชักอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆบ่ายสามโมงกำลังร้อนจัดฉันไปมองดูว่ามันจะร้อนเหงื่อไหลใครย้อยหรือไม่เปล่ายืนเบิกบานชักพัดพลางเคี้ยวดุนไม้นั้นพลางไม่เห็นเหงื่อใครอะไรเลยแต่งตัวนุ่งผ้าขาวผืนเดียวเลยตวัดขึ้นมาห่มที่หัวไหล่ด้วยคนเหล่านี้ใช้อะไรไม่ได้นอกจากตีกันเชียงขับรถจูงอูดจูงลาสมัครทำการแต่พอแก่หัวที่จะทำได้เท่านั้นจ้างทำการอื่นที่ต้องใช้ความคิดบ้างก็ไม่รับถ้าใช้เป็นบ่าวถ้วยชามรำไหมถูกไม่ได้ดังโชงชางโครมครามแตกหักแต่ยังเห็นอะไรไม่ได้ขโมยหมดด้วยการขโมยเป็นชาติกำเนิดเว้นไม่ได้คนที่นี่ต้องจ้างบ่าวมาแต่อินเดียทั้งนั้นมีคนดำเช่นกันแต่มีหนวดแต่งตัวเป็นฝรั่งพูดอังกฤษได้อีกพวกหนึ่งทำอะไรได้ดีแต่มันมีขันอะไรไม่ทราบเหมือนลิงสูบบุหรี่มากกว่าอย่างอื่นพวกนี้มันมาขายรูปและขายอะไรอะไรดีหน่อยมีพวกปลาสีชุมพวกนี้เรียบร้อยและเรียมดีเป็นมนุษย์แท้รองฝรั่งการที่จะรักษาไฟบูชาไม่ใช่ง่ายต้องไปแห่มาแต่เมืองบอมเบย์พวกยิวเป็นคนขายขนนกไข่นกของดีๆแต่ไม่มีใครมาเพราะเป็นวันพระพักพระราชหัตถเลขาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาต่อกันในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงในแนว Country Music ที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงที่ขึ้นอันดับอยู่ในปีพ.ศ. 2517หรือ1974ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Barbara Mandrell กับเพลง This Time I Almost Made Itเพลงที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงชู้สาวนี่แหละไปเป็นกิ๊กกับผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้วพยายามที่จะให้เขานั้นมาเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื้อหาคล้ายๆเพลงไทยนะครับผมนึกถึงเพลงของคุณดาวใจภัยจิตเพลงอะไรที่ร้องว่าไว้ผมทรงฟาร่าเธอชมว่าทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคนนี้เคยชมว่าสวยว่าเด่นแต่ว่าตอนนี้ไม่มาแล้วเขากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขามันมีเพลงไทยแบบนี้หลายเพลงนะครับที่เป็นเพลงผู้หญิงที่ร้องคร่ำครวญถึงผู้ชายที่ตัวเองไปแอบมีความสัมพันธ์ทั้งที่ก็รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วในเพลงนี้มันมีคำว่า come so close to saying no almost push you awayคือเกือบแล้วล่ะที่จะสลัดเขาออกไปจากใจแต่ในที่สุดก็ทำไม่ได้ almost made it เกือบจะทำได้แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนแบบเกือบสอบได้แล้วสอบเกือบได้แล้วอันนี้ก็คือยังสอบไม่ได้นะครับสอบเกือบตกแล้วอันนี้คือสอบได้แต่ยังไม่ตกเป็นการเล่นคำที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับคนร้องนะครับ Barbara Mandrell เองเธอก็เป็นสาวที่เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวสามารถที่จะเล่น pedal steel กีตาร์แล้วก็ได้แสดงร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่าง Johnny Cash แล้วก็ Patsy Cline ตั้งแต่ยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยนะครับหรือว่ายังเป็นดอยอเด็กหญิงนั่นก็มีเพลงที่เคยขึ้นอันดับหนึ่งมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวอย่าง Sleeping Single in a Double Bed แล้วก็เพลง If Loving You Is Wrong I Don't Want to Be Rightแล้วก็เพลงที่โด่งดังที่สุดของท่านก็คือ I Was Country When Country Wasn't Cool และเกียรติประวัตินั้นก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในหอเกียรติยศของ Country Music Hall of Fame ในปีพ.ศ. 2552รวมทั้งได้รับรางวัลเป็นศิลปิน Country คนแรกที่ได้รับรางวัล Entertainer of the Year จากสมาคมดนตรี Country หรือ CMAติดต่อกันถึง2ปีในปีพ.ศ. 2523และ2524นะครับ This Time I Almost Made It ของ Barbara Mandrell อยู่ในอันดับที่12ในอเมริกา
เพลงที่สองเป็นของ Johnny Carver จะพาคุณไปฟังเพลง Tonight Someone's Falling in Love อันดับที่12ในอเมริกาและอันดับที่19ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานของ Marty Robbins กับเพลง 20th Century Drifter เพลงนี้อยู่ในอันดับ10ในอเมริกาและอันดับที่9ในแคนาดา

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Beautiful Musicบ่ายเย็นวันอังคารเราชวนกันฟังเพลงในแนวคันทรีมิวสิกพาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974นะครับในปีนี้ก็มีเพลงเพราะๆเยอะแยะมากมายหลายๆเพลงเป็นเพลงที่เราเคยผ่านหูแล้วก็จำกันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อีกหลากหลายเพลงเป็นเพลงดังในยุคนั้นที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเลยแต่แน่นอนครับเมื่อมาฟังทีไรก็มีความไพเราะและน่าสนใจเสมอเพลงที่อยู่ในอดีตเป็นเพลงที่เป็นรากฐานพื้นฐานเป็นต้นทางของงานเพลงในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้เราก็กำลังเผชิญกับงานเพลงที่สร้างขึ้นมาจาก AI นะครับสำหรับผมเองก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่ว่าบอกเลยว่าฟังเพลินๆมันก็ดูดีนะฟังดูพอใช้ได้แต่ฟังไปฟังมาจะรู้สึกเลยว่ามันขาดคำว่าจิตวิญญาณในเพลงมันก็ร้องได้แต่มันไม่มีความรู้สึกเป็นทำนองเป็นท่วงทำนองได้ฟังเพลินๆได้แต่ถ้าเราเสพสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยนะครับจะทำให้กระบวนความคิดทัศนคติความเคยชินรสนิยมของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปจะบูดเบี้ยวหรือเพี้ยนไปจากธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ยังบอกไม่ได้ยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับฟังก็ให้รู้นะวันนี้เป็น AI แต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้เลยว่าเป็น AI หรือเป็นมนุษย์จริงๆอันนี้จะเข้าขั้นลำบากแล้วล่ะหลายๆคนก็บอกว่าอีกหน่อยก็ไม่ต้องมีแล้วอาชีพนักร้องเพราะว่า AI ก็สามารถทำได้มันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับหลายๆอาชีพเลยอีกหน่อยก็ไม่ต้องมีแล้วคนอ่านข่าวเพราะ AI อ่านข่าวเล่าข่าวได้เป๊ะกว่าคนธรรมดาซะอีกแต่สิ่งที่หายไปก็คือคำว่าจิตวิญญาณความรู้สึกอย่างคำว่า empathy คือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจในความทุกข์ยากหรือความสุขของคนอื่นอันนี้ AI ยังไปไม่ได้นะครับมันจะไม่อยู่ในน้ำเสียงเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเพราะนั้นก็พูดไปตามบริบทหรือบทที่เขียนให้อ่านให้พูดและเพื่อเป็นการรักษาไว้กระตุ้นเตือนกันเอาไว้ถนอมเอาไว้ของสติปัญญาของเราสมองของเราความคิดของเรานะครับ Beautiful Music จึงรณรงค์ให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายครับผมเล่าเรื่องราวประสบการณ์การไปเที่ยวการใช้ชีวิตประสบการณ์ตอนเด็กๆสิ่งที่เราไปเจอมาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่อยากจะตั้งคำถามหรือว่าชวนกันคิดชวนกันหาทางออกหรือแนะนำวิธีการอะไรต่างๆมาแชร์กันได้เลยนะครับส่งมาที่ Beautiful Musicตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327จะส่งมาเป็นลายมือเขียนด้วยตัวเองหรือจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีพิมพ์เอาออกมาก็ได้นะครับเขียนในโปรแกรมแล้วก็พิมพ์เอาออกมาแต่เราอ่ะจะได้ความคิดของเราแล้วล่ะว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้คนที่เขาเก่งนะเขาก็จะใช้ให้ AI นั่นแหละจัดการให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกให้เขาจัดการมันก็จะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างสั่งให้ AI บอกเขียนจดหมายถึงรายการ Beautiful Music เล่าเรื่องสมัยเป็นเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองชอบว่ายน้ำในคลองผู้ใหญ่หลอกว่ามีจระเข้เราก็กลัวกันเล่าให้สนุกสนานคราวนี้ AI ก็จะนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปประมวลผลแล้วก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองอาจจะบอกว่ามีเพื่อนชื่อกบคนชื่อเขียดอีกคนชื่ออะไรเงี้ยทั้งๆในความจริงเราไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยมันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นควรจะต้องใช้กลั่นกรองจากความคิดของเรานี่แหละเขียนลงไปโดยไม่ต้องอาศัย AI เพราะว่ากระบวนการคิดของเรานะครับแม้จะนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลานานมาแล้วเนี่ยแต่เรานึกถึงมันจะเป็นการช่วยสมองนั้นได้ทำงานครับลดและชะลอการเกิดอาการอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีอีก4เพลงในแนว Country Music ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มกันที่ศิลปินหนุ่มท่านนี้เจอรี่รีดกับเพลง The Uptown Poker Club เล่าเรื่องราวของคุณพ่อบ้านนะครับชายหนุ่มที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วแต่อาจจะยังไม่มีลูกเนาะก็ ็จะหาเวลามารวมตัวกันนะครับหนุ่มๆเขาก็จะรวมตัวกันทำอะไรบ้างอ่ะดื่มคุยกันถึงเรื่องกีฬาเล่นกีฬาด้วยกันแต่หนุ่มๆทีมนี้เขาหนีภรรยามาเล่นไพ่กันครับโดยแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองว่าออกจากบ้านมาได้ยังไงนะครับใช้คำว่า excuse excuse excuse ก็คือข้ออ้างนั่นเองแต่ว่าเวลาเราจะไปขอร้องหรือว่าไปขอให้คนอะไรเขาช่วยนะครับเราอาจจะใช้คำว่า excuse me แล้วก็ร้องขอ would you please help me open the door อะไรประมาณนี้ excuse คำนี้ก็เขียนด้วยแบบเดียวกันเลยครับหนุ่มๆที่หนีมาเล่นไพ่กันเนี่ยนะครับเขาก็จะอ้างว่าโอ้งานยังไม่เสร็จมีการนัดประชุมของที่ทำงานบ้างการประชุมของสมาคมบ้างหรือว่าไปโบสถ์ไปหาคุณพ่อที่โบสถ์คุณพ่อที่วัดอะไรประมาณนี้หรือว่าอ้างว่ามีธุระสำคัญมีนันนวลเพื่อที่จะได้หลบออกมาจากบ้านไปเล่นไพ่กันที่ The Uptown Poker Club ซึ่งก็เป็นชื่อของเพลงนะครับมุมหักเหของเพลงนี้ก็คือเมื่อคุณสามีออกจากบ้านนะไปเล่นไพ่กันอยู่ที่นี่ The Uptown Poker Club แล้วก็คุณภรรยาเขาก็มีที่นัดหมายเหมือนกันไปรวมตัวกันที่บ้านของใครบ้านใดบ้านหนึ่งคุณภรรยาก็บอกอ๋อดีเลยเอาไม่เป็นไรเธอไปเลยไปประชุมตามสบายเอาแต่ขอใช้บ้านหน่อยนะเพราะวันนี้จะอาจจะมีประชุมเมื่อก่อนนี้เขามีพวกทัพเปอร์แวร์คลับครับที่เขาขายข้าวขายของขายตรงอะไรกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วมาเล่นไพ่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครจับโป๊ะใครได้ความแตกออกมาเล่าเป็นเพลง The Uptown Poker Clubโป๊กเกอร์ก็คือเกมไพ่ชนิดหนึ่งนะครับคลับก็คือสโมสรวิธีการที่แอบย่องไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ให้ใครรู้ก็ใช้คำว่า sneak s n e a k sneak ใส่ er ลงไป sneaker ก็กลายเป็นรองเท้าผ้าใบครับแต่ sneak ที่เป็นคำกริยาหมายถึงการแอบย่องหรือลอบทำบางสิ่งบางอย่างและคำว่าเพื่อนนะครับตามปกติเราจะใช้คำว่า friend ใช่ไหมครับแต่คำว่า fellow f e l l a หรืออีกคำหนึ่ง fellow f e l l o w ก็หมายถึงฝูงเพื่อนได้เหมือนกันซึ่งทั้งสองคำนี้ก็จะเป็นคำแสลงที่ใช้ในภาษาพูดนิยมมากในบรรดาหนุ่มลูกทุ่งทั้งหลายชาวเมืองก็ใช้ได้นะครับไม่แปลกเลยมีประโยคที่นำมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะครับสัก 2-3 ประโยคอย่างLet's get together sometime เป็นการชวนให้เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมในโอกาสต่อไปหรือในเร็วๆนี้แหละหรืออย่างคำนี้นะครับ Don't tell anyone about this เมื่อเราต้องการจะบอกเรื่องราวอะไรที่เป็นความลับนะก็บอกเขาไปด้วยว่าอย่าไปบอกใครนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เชื่อไหมพอเล่าไปปั๊บรู้กันทั้งหมู่บ้านหรือประโยคที่3นะครับ What'sThe excuse this time เวลาเรารู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งที่จะออกจากบ้านได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายก็เลยถามไปเลยว่าแล้วคราวนี้มีข้ออ้างว่าอะไรหรือจะจับโป๊ะคนที่ชอบโกหกเราก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกัน What's the excuse this time อยู่กับที่โทนน้ำเสียงในการใช้นะฮะ The Uptown Poker Club ของ Jerry Reedอยู่ในอันดับที่25ในอเมริกาอันดับที่16ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของบัตโลเกนกับวิลมาเบอร์เกสกับเพลง Wake Me Into Love อันดับที่14ในอเมริกาเพลงที่3เป็นของเฟรดดี้ฮาร์ทกับเพลง I Want To อันดับ3ทั้งในอเมริกาและแคนาดานะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของจอร์จโจนส์กับแทมมี่ไวเน็ตด้วยเพลง We Lovedaway อันดับ8ในอเมริกาครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในแต่ละวันเราก็จะเตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังกันมากมายเลยทีเดียวเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเตรียมเอาไว้ให้คุณได้ฟังกันส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเวลาในการออกอากาศของเราในวันใดไปตรงกับช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดงานพิธีสำคัญของประเทศเราเนี่ยนะครับทางสถานี 94.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จะทดเวลาให้กับเรานำรายการของเราไปออกอากาศในช่วงเวลา 3 ทุ่มหรือ 21 นาฬิกาซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็จะได้ฟังครบจบทุกเพลงแน่นอนนะครับแต่ว่าที่แน่นอนทุกวันแล้วก็ฟังได้ครบจบแน่ๆนั่นก็คือทางเว็บไซต์ของเราsuchatradio.com suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้เข้าถึงได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกไม่มีการเก็บข้อมูลไม่มีการถามข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากช่วยกันแนะนำต่อๆกันไปให้ฟัง Beautiful Music รายการเพลงอารมณ์ดี Music Appreciation Education Programที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีก3เพลงในแนว Country Music ที่ขึ้นอันดับมีในปีพ.ศ. 2517หรือ1974ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินในตำนานดอนวิลเลียมส์กับเพลง We Should Be Together ด้วยเสียงทุ้มๆนุ่มๆที่อบอุ่นทำให้บทเพลงนี้ We Should Be Together เป็นบทเพลงแนวคันทรีที่ฟังสบายอบอุ่นและโรแมนติกเพลงพูดถึงความรู้สึกผูกพันและความปรารถนาดีที่คนสองคนมีต่อกันโดยเน้นย้ำช่วงเวลาดีๆของทั้งคู่และความตั้งใจที่จะก้าวเดินร่วมเส้นทางเดียวกันแทนที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นั้นหลุดลอยไปไม่อยากจะคิดถึงแต่ก็ดันคิดถึงไม่อยากจะรักแต่มันก็รักและอดใจไม่ได้เพลงนั้นถ่ายทอดมุมมองของความรักที่เรียบง่ายมั่นคงและก็เต็มไปด้วยความจริงใจ

6ปีแล้วนะครับ Dinah Trask จะมากับเพลง When I Get My Hands on You เพลงนี้อยู่ในอันดับที่16ในอเมริกาและอันดับที่26ในแคนาดา

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากองค์แลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

0: าแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี้จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี้เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันหนึ่งนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี้จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: เพราะบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับ
0: ข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
7: ใน
8: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่18 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook รอไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News Talk ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ทางสื่อของอิสราเอลมีการรายงานข่าวว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างนะคะซึ่งเกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรแล้วก็มีการรายงานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเมทูลาอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีสาหัสอยู่2รายนะคะล่าสุดก็ถูกพาไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์แล้วด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรียก็ขออภัยค่ะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวนะคะไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็หนุนว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยกับไทยทาวนะคะก็ไปพบปะกับนายกเทศมนตรีของเมืองด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมีคนไทยที่นั่นก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ไปให้กำลังใจท่านนายกบ้างก็ไปขอถ่ายรูปขอจับมือด้วยนะคะส่วนวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมครม.ทางครม.ก็มีการอนุมัติงบเป็นงบกว่า400ล้านบาทเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยเป็นพื้นที่จากจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็จะเน้นเรื่องของการสร้างบังเกอร์สร้างหลุมหลบภัยเน้นเรื่องของการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยอันนี้สำคัญมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรณีที่มีการปะทะหรือเกิดเหตุปะทะขึ้นก็จะทำเรื่องของการแจ้งเตือนจากภาครัฐเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก็งบประมาณมีอยู่โอ้ขอไป400กว่าล้านนะคะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาจะแจงมาเลยว่าขอไปทำอะไรบ้างครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างส่วนใครที่ติดตามเรื่องของวัดป่าอดุญญารามพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะแบบยังไงนะวัดไหนต้องบอกว่าวัดที่ป้าดาซึ่งเธออ้างว่าเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดแล้วก็ไปฟ้องขับไล่จะให้พระเนี่ยออกจากวัดให้หมดแล้วก็ขอตรวจสอบที่มาที่ไปของการตั้งวัดล่าสุดสำนักงานที่ดินขอนแก่นแจ้งความนะคะปมเรื่องที่มีผู้จัดการมรดก ไปขอใบแทนโฉนดคือไปขอออกใบนี้เพราะอ้างว่าโฉนดหายก็เลยไปขอออกใบแทนโฉนดปรากฏว่าโฉนดเนี่ยไม่ได้หายเจ้าตัวก็รู้ว่าโฉนดเนี่ยอยู่ที่พระอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดแต่ไปบอกสำนักงานที่ดินว่าหายแล้วขอออกใบแทนล่าสุดเขาแจ้งความแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
5: วันนี้สื่อของอิสราเอลรายงานข่าวนะคะว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่เกษตรซึ่งแรงงานไทยทั้ง6รายได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นในพื้นที่ทางการเกษตรแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเมทูล่านะคะอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นแรงงานไทยที่บาดเจ็บมีทั้งหมด2รายที่สาหัสนอกนั้นก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่ารายงานทั้งหมดที่บาดเจ็บไปอยู่6รายสองรายที่สาหัสเนี่ยถูกนำตัวไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์ซีฟอยู่ในเมืองซาเฟตซึ่งทางศูนย์การแพทย์เปิดเผยว่าแรงงานไทยที่บาดเจ็บสาหัสมีอยู่2รายเจ็บปานกลางอีก1รายแล้วก็ทั้งหมดได้รับการรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยแล้วนะคะส่วนแรงงานไทยอีก3รายตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในแผนกฉุกเฉินเช่นเดียวกันโดยทางตำรวจของอิสราเอลระบุว่าตอนนี้กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของแรงงานไทย6คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กับเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลก็เลยพอทราบเรื่องก็ประสานไปยังนายจุลพันธ์นมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะคะประสานแล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยในนามของรัฐบาลก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ส่วนความคืบหน้าเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามต้องบอกว่าเป็นกรณีพิพาทที่ครองหน้าสื่อมาแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสื่อหลายช่องหลายสำนักก็จองตัวประดานะคะไปให้สัมภาษณ์ที่มาที่ไปคนฟังก็จะบอกว่าฟังกี่ทีก็จะได้ยินในเรื่องเดิมๆว่าเธอเป็นทายาทเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วัดนี้ตั้งไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะขอตรวจสอบเรื่องที่มาที่ไปของวัดทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ถนนกัลปะพฤกษ์ที่ชุมชนกังสดาลที่เทศบาลนครขอนแก่นปรากฏว่าวันนี้ถ้าไปดูบรรยากาศที่วัดนะคะก็ยังมีทั้งญาติธรรมแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ทยอยกันมาส่วนใหญ่ก็มาให้กำลังใจมาติดตามคดีพิพาทที่ดินของวัดนะคะเพราะว่าก่อนนั้นถ้าเห็นตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการเอาแบเรียร์ไปตั้งบ้างเทปูนปิดบ้างจัดลื้อจัดทุบกำแพงบ้างก็เลยทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปให้กำลังใจเหมือนแบบไปเฝ้าสังเกตการอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็เอาพวกเครื่องท ทยธรรมพวกน้ำดื่มน้ำปานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศก็คือเจ้าป่าเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามแล้วก็ไปถวายคณะสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีคณะตำรวจกับฝ่ายปกครองที่เข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันขึ้นทางวัดเนี่ยมีการติดป้ายขอความร่วมมือจากญาติโยมที่มาพบเจ้าอาวาสนะคะก็ไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรในกุฏิแล้วคือถ้าจะถ่ายภาพนิ่งพอได้แต่ว่าพวกคลิปพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่ให้ถ่ายแล้วแล้วก็งดการสอบถามเรื่องของคดีพิพาทกับเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ยังขอความร่วมมืองดจำหน่ายอาหารทุกชนิดภายในบริเวณวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามแจ้งว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะขอหยุดพูดไม่พูดถึงบุคคลที่3เขาบอกว่าเรื่องในอยู่ในชั้นศาลแล้วก็เลยต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าถ้าเกิดไปพาดเพียงคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนฟ้องได้แล้วทั้งหมดขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณาส่วนเรื่องที่วัดนำป้ายมาติดไว้ที่ด้านหน้าเนื่องจากได้ยินว่ามีแม่ค้าเข้ามาขายของในเขตวัดนะคะซึ่งวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยทานถ้าขายก็ขอให้ขายนอกวัดได้ก็คือติดป้ายไม่ให้นำอาหารทุกชนิดมาจำหน่ายภายในวัดเพราะช่วงนี้คนเยอะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็เห็นที่ไหนมีคนก็เอาของมาตั้งขายนี่ก็วัดเขาขอความร่วมมือแล้วนะคะส่วนทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดไปแจ้งความผู้จัดการมรดกที่มาขอใบแทนโฉนดซึ่งอ้างว่าต้องขอออกใบแทนเพราะว่าโฉนดตัวจริงสูญหายก่อนที่จะพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้สูญหายหรอกฉบับจริงโฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนั่นเองซึ่งทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบกรณีผู้จัดการมรดกเนี่ยมายื่นขอออกใบแทนโฉนดวัดป่าอดุลยารามโดยให้ข้อมูลว่าโฉนดฉบับจริงเนี่ยสูญหายทั้งที่โฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าที่ได้นำโฉนดฉบับจริงเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วว่านี่คือโฉนดตัวจริงเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงอะนะคะส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยเขาสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันซึ่งทางสำนักงานที่ดินก็แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการมายื่นอุทธรณ์แต่อย่างใดเดี๋ยวต้องรอเพราะว่ามีเวลาถึง15วันอย่างไรก็ตามการแจ้งความปรีขอออกใบแทนโฉนดกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดเป็นคนละกระบวนการกันและคดีอาญาไม่ทำให้การดำเนินการทางทะเบียนต้องหยุดลงโดยอัตโนมัติดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางทะเบียนเพื่อให้ชื่อในโฉนดสอดคล้องกับสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาซึ่งหากนางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกยินยอมมาดำเนินการและลงนามให้วัดขั้นตอนมันจะรวดเร็วขึ้นมากค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ยินยอมสำนักที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งวัดสามารถนำคำพิพากษาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นฝ่ายเดียวได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องของวัดป่าอดุลยารามที่ทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นเนี่ยเขาไปแจ้งความนะคะแจ้งความกับทางตำรวจเรื่องของผู้จัดการมรดกเนี่ยที่มาเหมือนแบบมาแจ้งเท็จอะค่ะหาว่าโฉนดตัวจริงเนี่ยหายก็มาขอออกใบแทนขยับมาอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าล่าสุดมีการทลายเครือข่ายทุจริตที่แจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าไปเป็นเหมือนสมาชิกชื่อเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงแล้วเยอะมากบางห้องไม่น่าเชื่อว่าห้องจะใหญ่ขนาดไหนคะคนอยู่30กว่าคนอย่างเงี้ยในห้องที่แฟลตดินแดงมีคนเป็น30กว่าคนบางห้องนี่60คนทุกคนตกใจเพราะว่าบางบ้านมีคนไม่ถึง10คนเลยแบบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำเนี่ยล่ะค่ะเป็นการทุจริตเอาชื่อมาใส่ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประเสริฐรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการที่สนดินแดงนะคะชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงปรับปรามเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวมาเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อทำบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูก็เป็นการกระทำการโดยมิชอบมีกรมการปกครองมีตำรวจมีปปท.มีปปง.พร้อมด้วยหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยเข้าร่วมแถลงผลในวันนี้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการขยายผลนะคะมาจากกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้อยที่อยุธยาตอนนั้นพบพฤติการทุจริตคือปลอมแปลงเอกสาร จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่สำนักงานเขตดินแดงอย่างผิดปกติก็คือนำรายชื่อของบุตรแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแจ้งย้ายเข้าอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีใครออกเลยย้ายเข้าลักษณะเหมือนฝากชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้วจากการสุ่มตรวจไม่เยอะนะคะสุ่มแค่3ห้องเจอเลยค่ะพบว่ามีผู้ที่มีรายชื่อพักอาศัยอยู่ในห้องเนี่ยสูงถึงห้องละ35-64คนรวมแล้วกว่า140คนดูอยู่ใน3ห้องเนี่ยอยู่กัน140คนน่ะจากการตรวจสอบแฟลตดินแดงเพิ่มเติมอีก 5,700 ห้องยังพบห้องที่มีต่างด้าวอาศัยเกิน16คนอีก44ห้องรวมทั้งหมดที่แฝงเข้ามา 1,300 คนค่ะเยอะมากพฤติการข้างต้นก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำการแบบเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ในหน้าชาวเมียนมาอันนี้ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารส่งรายชื่อแล้วเขาก็ต้องส่งต่อให้กับนายหน้าสัญชาติไทยเพื่อประสานงานกับเจ้าที่ของไทยใช่ไหมเจ้าที่ประจำเขตดินแดงในการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีชอบซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเขาก็สั่งการให้ข้าราชการกับเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายแล้วก็จะได้ดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนที่มันได้มาโดยมีชอบเนี่ยออกจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรพร้อมทั้งจะเดินหน้าขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่อื่นต่อไปนี่แหละคุณผู้ชื่นชมนะคะเพราะว่ามันคงจะไม่ได้มีแค่เขตดินแดงหรอกค่ะต้องตรวจเนี่ยตรวจทั้งหมดเลยประเภทปลอมแปลงแบบนี้เอาชื่อมาใส่ในทะเบียนบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหนุนยกระดับสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพบปะชุมชนคนไทยกับผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่นะคะมีนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ค่ะนายโคเวอร์มอให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมพวกร้านรวงต่างๆก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีที่ร้านดูดีคิงนายกได้กล่าวชื่นชมนครซิดนีย์ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาไทยทาวน์แล้วก็เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญในออสเตรเลียด้วยนะคะผ่านการส่งเสริมทางด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การจัดสร้างแลนด์มาร์คที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยได้บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยทาวน์นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไปในวงกว้างดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่ด้วยในตลอดการเดินเยี่ยมชมนะคะนายกก็มีโอกาสได้พบปะกับคนไทยที่เขามารอต้อนรับนะคะก็เป็นกันเองมากปกตินายกเวลาไปปฏิบัติภารกิจสไตล์นี้แนวๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองนะคะอย่างเช่นเวลาลงพื้นที่ในไทยเองก็เวลาเจอพ่อแม่พี่น้องก็จะให้ความเป็นกันเองนี่ก็เหมือนกันค่ะก็ทักทายร่วมถ่ายภาพพูดคุยกับผู้ประกอบการแวะชมร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ชิมอาหารไทยในย่านดังกล่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกซึ่งค่อนข้างจะแรงนิดหน่อยเป็นความคิดความเห็นจากผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้พูดถึงนายกด้วยให้สัมภาษณ์เลยนะคะพูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะนายกนี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเราต้องยอมรับนะคะช่วงว่าเดือน2เดือนนี้นายกไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยคือมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะคะประกอบกับช่วงนี้อยู่ในภารกิจเยือนต่างประเทศด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเท้งเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่นายกเนี่ยไม่จัดการปัดความรับผิดชอบแล้วผลักภาระไปให้ท้องถิ่นไปฟันเรื่องของพวกข้าราชการที่มันโกงสอบท้องถิ่นทั้งนั้นที่เตยมีอำนาจเต็มเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าคุณขาดความกล้าหาญทางการเมืองใช้คำนี้เลยซึ่งวันนี้คุณเท้งได้ให้สัมภาษณ์ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยส่งเรื่องให้ท้องถิ่นถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตการสอบกว่า 5,925 คนแต่ปรากฏว่าบางท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ดำเนินการเพราะเขาก็กังวลว่าเขาไม่มีอำนาจหรือเปล่ามันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแล้วคุณเท้งบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเนี่ยผลักภาระให้ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและออกคำสั่งถอดถอนวิธีการจัดการปัญหา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความกล้าหาญทางการเมืองเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญคงไม่ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะก็จำได้นะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นที่มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะก็โอ้โหหลายคนก็ตกอกตกใจว่าทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้ค่ะแล้วก็บางที่เนี่ยตอนประกาศชื่อเนี่ย10ชื่อแรกเนี่ยพอเขาตรวจใหม่แบบที่ใช้คะแนนธรรมชาติไม่โกงนะคะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยมีด้วยนะคะแล้วก็บางชื่อเขาไปดูนามสกุลตกใจหนักเพราะว่ามันเหมือนจะมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกสะท้อนถึงอนาคตของประเทศไทยอะค่ะเราจะโตกันไปยังไงถ้าเริ่มต้นในการทำงานก็เข้ามาด้วยวิธีการโกงแบบนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจปมก็คือซักฟอกเรื่องการทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นกับคดีหัวสวเนี่ยแหละค่ะทีนี้คุณพระดอนสื่อก็ไปสัมภาษณ์ว่ากังวลใจไหมคุณพระดอนบอกว่าหลังจากที่ปิดหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภาสามัญเปิดประชุมสภานะคะก็เขาต้องดูก่อนว่าฝ่ายค้านเขาจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือว่าอภิปรายโดยทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้คุณพระดอนบอกว่ายังไม่ชัดเจนก็เลยต้องขอรอดูความชัดเจนจากฝ่ายค้านก่อนส่วนที่พยายามนำคดีหัวสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคุณพระดอนบอกไม่กังวลเลยค่ะเพราะอย่างที่นายกเคยให้สัมภาษณ์รัฐบาลก็คือหมายถึงรัฐบาลอนุทินนะเข้ามาบริหารประเทศปี2569เราก็เพิ่งเลือกตั้งกันไปกุมภาพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดนับรัฐบาลอนุทิน1ก็คือปี68แต่คุณพระดอนบอกว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นปี67ไม่ใช่หรอแล้วจะมาอภิปรายอะไรจะมายื่นซักฟอกอะไรมาตอนนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลพูดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูหลักการแล้วก็เหตุผลในยติก่อนส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุประเด็นการทุจริตจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพระดอนบอกว่ารัฐบาลเพิ่งมาบริหารได้6เดือนยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรมีแต่มาแก้ไขปัญหามากกว่าแต่นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าย้อนไปปี67เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลอนุทินก็จริงแต่

ทีนี้คุณพารอนบอกว่าส่วนที่มาอ้างว่าทุจริตเช่นเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งที่มีการสอบตั้งแต่ปี62ไปงั้นเลยค่ะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพารอนบอกว่าไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้เลยนู่นเกิดมาตั้งนานแล้วดังนั้นรัฐบาลทำงานก่อนหากมีการยื่นอภิปรายค่อยมาศึกษาแล้วเตรียมตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่กังวลไม่เตรียมแม่อะไรทั้งนั้นเพราะทุกเรื่องคุณพารอนบอกว่าก็เหมือนกับที่นายกสัมภาษณ์แต่ในส่วนของคุณชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่ามีการพูดถึงกรณีที่นายปริศวัชรศิลป์คุณไอติมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดหลักฐานคดีหัวในการเลือกสว.แล้วเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวลองดูนะคะกับคุณพระดอนี่อาจจะไม่ได้อะไรมากในการสัมภาษณ์เรื่องของการองค์สอบท้องถิ่นเพราะบอกว่าตามนายกให้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าคุณชัยชนกพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเลยในรายละเอียดอะไรหรอที่บอกว่าเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีที่ตำบลโพนสาของจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยประเด็นความพีคค่ะคุณชัยชนกบอกว่าคุณวิทยาเป็นใครอ่ะส่วนตัวไม่รู้จักพูดจบบอกขอตัวขึ้นประชุมครม.เลยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันอังคารนักข่าวงงก็คือไม่รู้จักเป็นใครหรอแล้วก็ขอตัวไปประชุมเลยจบแค่จบแบบจบแบบนี้เลยแค่นี้เลยค่ะก็คือวันนี้สัมภาษณ์คุณพารดอนไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสัมภาษณ์คุณชัยชนกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมคุณพารดอนบอกเป็นไปตามนายกสัมภาษณ์คุณชัยชนกบอกว่าผมไม่รู้จักวิทยาคือใครจบเลยค่ะขยับมาอีกประเด็นนึงอันนี้ก็ร้อนแรงเล่าตาแสลี่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกโหนี่มันราชายาเสพติดไม่ใช่หรอโทษมันตอนแรกประหารชีวิตนะแล้วก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะตอนนี้ออกมาแล้วหรอเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเล่าตาแสลี่ที่ปล่อยตัวเนี่ยเขาอายุ85แล้วเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษเหลือเพียง8ปีและเพิ่งได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการแก้ปัญหาใน2ส่วนหลักก็สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาชี้แจงรายละเอียดและก็ขั้นตอนการพิจารณานักโทษเพื่อเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้ชัดเจนกับให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การอภัยโทษใหม่ทั้งหมดก็ทำ2ส่วนนะคะชี้แจงอันนึงแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์อันนึงโดยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระเบียบและขั้นตอนเดิมที่กำหนดไว้มีความไม่เหมาะสมในหลายส่วนส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามที่กฎระเบียบมีอยู่อย่างเคร่งครัดแล้วแต่เมื่อตัวเองพบว่ามีข้อบกพร่องในตัวระเบียบก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยด่วนแต่ไม่สามารถไปพิจารณารื้อคดีหรือทบทวนบทลงโทษของนายเล่าตาใหม่ได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้วมีการปล่อยตัวแล้วตามระเบียบเก่าที่ถูกปฏิบัติกันมาซึ่งนายเล่าตาถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี59ได้รับการพิจารณาลดโทษตามเกณฑ์เดิมส่วนที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนักโทษคดีเดียวกันที่เป็นคนไทยจึงได้รับโทษหนักกว่าปรากฏว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันแต่กรณีนี้มีเรื่องของอายุมาเป็นเงื่อนไขด้วยเพราะเขาอายุ85นะคะโดยบอกว่ามีการสั่งให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารราชการแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเพื่อชี้แจงให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมต่อไปทีนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนิดเดียวค่ะนายกฤตกระแสทิพย์โพสต์ Facebook ส่วนตัวใครสนใจก็ไปตามดูได้ใน Facebook นะคะกฤตกระแสทิพย์บอกว่าเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับแล้วนี่ว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์อัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาแล้วชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความเห็นส่วนตัวอีกเพียบเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามต่อได้นะคะใน Facebook ของคุณกฤตที่เป็นอดีต

0: รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์โพสต์ไว้แล้วมีความคิดความเห็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีกองกำลังป้องกันชายแดน2กองกำลังคือกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเพื่อการดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลและในตอนบ่ายทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็น5ส่วนส่วนที่1จัดแสดงภาพรวมในภารกิจของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันในปี2521กองทัพบกได้จัดตั้งกองกำลังสุรนารีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นปี2526ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอาทิปี2526ถึง2527ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527ปฏิบัติการสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไหลและช่องพริกปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2จะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระราชทานและประทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์ส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนเมื่อปี2554จนถึงการปฏิบัติภารกิจในยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์การสู้รบและส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองกำลังสุรนารีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้กล้าสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจำนวน197นายโดยจะแสดงในรูปแบบไฮโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพได้เสมือนจริงจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมถึงครอบครัว
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ข ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้เราจะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุราษฎร์ธานีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่แล้วพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
1: เรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้มีใจที่เมตตา
0: และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุราษฎร์นารีได้ร่วมกันร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารกล้าทุกนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตวันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป โดยนิทรรศการ Future Support จัดภายในห้องจัดแสดงหมายเลข5นำเสนอเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตแบ่งเป็น4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยี Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนผ่านวิดีทัศน์สัมภาษณ์ช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ต่อยอดงานศิลปาชีพให้กับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ภาพประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตาพรสยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองท้องผ้าลายราชวัตรแย้งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาถหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสวตวชิรพาหะช้างเผือกประจำราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาพรสยามนี้จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนเมษายน2570ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัทราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2ซึ่งจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอ และนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันก่อนเสด็จกราบทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Crafting Journey ภายในร้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่จากนิทรรศการ Future Support ที่จัดจำหน่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกอาทิที่คาดผมกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเมื่อวันที่18ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้า ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานชั้นเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์จำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569วันนี้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนภายในงานมีการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทันทสถานหญิงกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Inspire by Love โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม Happy Coconut โดยเรือนจำอำเภอเกาะสมุยและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระดำรัสพระราชทานแนวทางกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในการพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2560จึงเกิดเป็นการดำเนินงานสนองพระปณิธานเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าราชทัณฑ์ทางนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอ็ดดาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษโดยสามารถนำใบไปสร้างรายได้โดยความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพออนไลน์อย่างสุจริตและถูกกฎหมายคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีรองศาสตราจารย์สราวุฒิเทพานนท์คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายสุภชัยสมเจริญประธานชมรมสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะชมรมสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2562-2567บริษัทฟุคุอิคาซาอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคขีรันวัดวรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิญวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์จังหวัดชุมพรทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะที่9ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่กลุ่มที่ก้าวพลาดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: อร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลย

0: างทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากย้ำผู้รับซื้อแสดงราคาชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นตามเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมกับเกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมและกำชับผู้รวบรวมผู้รับซื้อและโรงงานให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและการปรับเพิ่มหรือลดราคาตามคุณภาพเพื่อให้การซื้อขายโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 79% ของผลผลิตทั้งประเทศโดยแหล่งปลูกสำคัญได้แก่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีจึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลการรับซื้อเป็นพิเศษสำหรับผู้รับซื้อต้องใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กำหนดเครื่องชั่งต้องถูกต้องและมีเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายรวมทั้งต้องแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนทั้งหน้าลานและจุดรับซื้อพร้อมระบุหลักเกณฑ์การปรับราคาเพื่อให้เกษตรกรทราบก่อนตัดสินใจขายหากผู้ประกอบการที่ไม่แสดงราคารับซื้อมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากแสดงราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกดราคารับซื้อหรือกักตัวสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทขณะที่การแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องวัดมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาททั้งนี้หากพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
8: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่คนร้ายขัดขืนคว้างระเบิดมือต่อสู้แต่เกิดพลาดคว้างระเบิดไม่พ้นตัวจึงถูกระเบิดตัวเองเสียชีวิตข้างบ้านพักและมีตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ1นายคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด3ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและทหารจากหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าปิดล้อมบ้านพักเลขที่50หมู่ที่9ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อจับกุมตัวนายสินชัยผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าได้ปิดล้อมได้มีคนร้ายเป็นชาย1คนได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และพยายามใช้ลูกระเบิดคว้างใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีแต่เกิดพลาดลูกระเบิดตกข้างตัวคนร้ายและเกิดระเบิดขึ้นทำให้คนร้ายถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทันทีข้างบ้านพักและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนคนร้ายที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบว่าคือนายสินชัยผู้ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ เพราะสภาพใบหน้าถูกสะเก็ดระเบิดจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ต้องรอญาติยืนยันและตรวจชันสูตรพลิกศพเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริสาวรศรีประ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
16: Beautiful Music
15: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าเออคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียวนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านวะดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่อะทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลีลีอย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มันได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่อ้วเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

0: 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: รนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟวิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเหลียวนี้นะนายจังวีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านครั้งติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
0: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
0: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็นใจเย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทาน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านบนถนนสายความดีมักจะยากเสมอแล้วก็อาจจะพาให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยสำหรับบางคนที่ทำดีมาตลอดแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็น่าเห็นใจก็ต้องพยายามต่อไปที่สำคัญก็อย่าลืมต้นทุนบุญกุศลนะครับอันนี้ช่วยได้ในยามที่เราค่อนข้างที่จะชีวิตไปไม่ค่อยได้นะครับ
1: ครับ
2: เห็นข่าวแม่ค้าออนไลน์ไหมครับไลฟ์ไลฟ์ขายของ8ชั่วโมงไม่ได้สักชิ้นนึงเลย
1: โอ้เหรอครับ
2: สุดยอดมากเธอก็ออกมาบนท้อๆก็

0: ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นเขาขายถูกกว่านี้นี่ก็เรียบร้อยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับนั้นเรื่องการค้าการขายนะครับจึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของโชคเรื่องของชะตาเท่านั้นนะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดนะฮะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงสื่อที่ใช้ด้วยนะครับบางทีสื่อที่ใช้กับช่วงเวลาที่ใช้บางทีอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ติดตามของเราเนี่ยได้รับชมดูอยู่อะไรเงี้ยก็ทำให้ไม่ได้อย่างที่ใจต้องการก็ให้กำลังใจนะฮะบางคนอาจจะลองผิดลองถูกกว่าที่จะได้เจอแนวทางที่ตรงกับใจของลูกค้านี่บางทีใช้เวลาอยู่นานทีเดียว
1: ครับเหมือนกับต้องรับบททดสอบอะไรต่าง
0: ๆ
1: นะฮะก่อนที่จะสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: คนที่ประสบความสำเร็จก็เคยต้องเจอมุมแบบนี
0: ้ครับ
1: ต้องโดนแบบนี
0: ้ครับพูดถึงการล่าฝันหรือการเสาะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรตายตัวนะฮะว่าจะต้องเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็คงจะสำเร็จเหมือนกันทั้งหมดนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่สอนเด็กๆให้มีอนาคตที่ดีนะครับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยนะฮะที่ปลูกฝังกันมาทั้งที่มีคุณครูชุดเดียวกันนะฮะวิธีการสอนก็คล้ายๆกันแต่ว่าความสำเร็จนั้นแตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะครับลูกศิษย์ได้ดีบ้างไม่ได้ดีบ้างนะเรียนจบบ้างไม่จบบ้างหรือจบแล้วมีการงานทำบ้างตกงานบ้างเป็นเรื่องปกติเลยนะครับต่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสมมติว่าจบมาสัก1,000คนเงี้ยมีบัณฑิตสัก 1,000 คน
1: ครับ
0: ก็ใช่ว่าทั้ง 1,000 คนนั้นจะมีการมีงานทำแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัยนะเช่นเรื่องของความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับบางคนปรับตัวไม่ไหวปรับใจไม่ทันก็มีความรู้สึกโอ้ไม่ได้งานอย่างที่ตัวเองร่ำเรียนมาก็รองานก่อน
1: ก็ไม่ทำไม่ตรงสายก็ไม่ทำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่บางคนเวลาไปไม่ตรงสายเนี่ยนะฮะก็จะมีความพยายามมากขึ้นไง
0: ครับ
1: แล้วก็นำไปสู่การประสบความสำเร็จก็มีมาหลายคนนะ
0: ใช่ครับคนที่ไปทำงานเป็นนักร้องบางคนก็จบนิติศาสตร์นะ
1: ครับ
0: ทั้งที่เรียนด้านกฎหมายมาบางคนเรียนเรื่องของการบริหารธุรกิจมาเรื่องเงินทองเรื่องการบัญชีมาแต่ว่าไปทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นสายช่างสายอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหักเหของความฝันที่อาจจะมาจากความบังเอิญนะครับก็บอกว่าถ้าไม่มีจุดพลิกผันบางครั้งก็ไม่รู้ว่าสวรรค์เขามอบรางวัลให้
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับบางคนไปประกวดร้องเพลงเงี้ยนะฮะแล้วก็ตกรอบ
1: ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลย
0: ไม่เคยได้
1: เผลอตกรอบตกรอบแรกเลยก็มีนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: นำพาไปสู่ความเสียใจเศร้าใจว่าตัวเองพยายามแล้วทำไมยังจะตกรอบยังจะไม่ได้รางวัลเหมือนที่ต้องการในจังหวะหน้าที่เหล่านั้นบางทีในช่วงเวลาของการปลอบโยนนะครับจากผู้คนหรือจากคณะกรรมการเองอาจจะนำพาไปสู่การสนทนาที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจบางคนเนี่ยคนที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาก็ยินดีปรีดากันไปแต่คนที่ได้ตกรอบนะเข้าไปขอกำลังใจจากคณะกรรมการหรือขอกำลังใจจากคนที่อยู่ในงานนั้นบางทีเขาให้ช่องทางบางคนเออไปร้องเพลงที่นี่สิเนี่ยฉันมีร้านอยู่นะร้านอาหารนะเสียงประมาณนี้ได้เลยนะไม่เกี่ยงค่าตัวด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาไปสู่ความสำเร็จกลายเป็นนักร้องอาชีพในเวลาต่อมานะ
1: ครับขณะที่คนที่ได้ที่หนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพก็ได้นะคร
0: ับ
1: เบนเข็มไปทำอย่างอื่นก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะจริงๆนะ
0: ใช่ครับบางคนรอให้ค่ายใหญ่เรียกตัวนะครับเพราะว่าทำสัญญาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ค่ายใหญ่เขาทำสัญญาจริงแต่ว่าโอกาสในการที่จะได้ออกอัลบั้มนะฮะหรือทำหน้าที่ในฐานะนักร้องหรือศิลปินตัวจริงเนี่ยบางทีมันจะต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: สุดท้ายก็รอไม่ไหวบางคนไปแต่งการแต่งงานซะก่อนนะครับมีลูกมีเต้าแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วไม่เป็นแล้วนักร้องก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นในเส้นทางทุกเส้นทางเดินนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสายความดี

0: ครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเหตุผลที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของกิเลสนะครับยังมีความปรารถนายังมีความโลภโกรธหลงอยู่ในกมลสันดานกันทุกคนนะครับเวลาที่จะทำอะไรที่ดีๆสักอย่างหนึ่งมันต้องฝืนกับกิเลสทั้ง3ตัวนี้นะ
1: ครับ
0: นะความโลภซึ่งมันก็มีแรงบีบคั้นหัวใจที่จะให้ทำหรือไม่ให้ทำนะส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามที่ต้องทำในลักษณะของความเป็นผู้ให้จิตอาสาเสียสละความโลภมันก็จะคอยบอกว่าโอ้ไม่ได้ตังค์ทำไปทำไมใช่ไหมฮะ
1: เรื่องไม่ได้ตังค์ก็อย่าไปยุ่งมาก
0: อย่าไปยุ่งมากเปลืองตัวนะสุดท้ายก็ไม่อาจที่จะทำการบางอย่างได้นะครับหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะครับแล้วตัวเองก็ไปกระโดดงับรับความรู้สึกนั้นแล้วบอกว่าโอ้เป็นใครก็หงุดหงิดทั้งนั้นนะฉันก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนก็ต้องหงุดหงิดบ้างนะฮะสุดท้ายก็หงุดหงิดงุนง่านกับทุกเรื่องนะแพ้ภัยนะแพ้ภัยตัวเองทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่พึงใจไม่พอใจรัฐบาลจะเป็นชุดไหนก็ตามแต่มาบริหารประเทศสังเกตไหมฮะในช่วงห่วงเวลาสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีโซเชียล
1: ครับ
0: ไม่เคยมีนะประเภทที่ว่าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีใครมาตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยไม่มีนะ
1: ไม่มีก็มีทุกรัฐบาลนะ
0: ใช่ครับ
1: มากน้อยก็ว่ากันไป
0: ใช่ครับเรื่องที่สื่อก็ดีหรือว่าโซเชียลก็ดีเปิดประเด็นมาเพื่อที่จะแซะเพื่อที่จะแซวเพื่อที่จะค่อนคอร์ดด่าทอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยนะครับยิ่งมีชาวเน็ตรู้สึกอินไปด้วยเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องสนุกเลยนะกลายเป็นเรื่องสนุกปากเลยนะซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของคนทำงานทางรัฐบาลเองก็คงจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้เราอยู่แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทุกเรื่องเลยนะแก้ปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าเราใช้โซเชียลในเชิงสร้างสรรค์สักหน่อยว่าตอนนี้รัฐบาลเขากำลังทำเรื่องอะไรอยู่แก้ปัญหาอะไรอยู่อย่างเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหนะพูดคุยเป็นวงกว้างเลยนะคือก่อนหน้านั้นก็จะบ่นปัญหาว่าโอ้นี่ไงปล่อยให้มีปืนกันใช้กันทั่วไปก็เลยเกิดปัญหายิงกันในโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะพอรัฐบาลออกกฎหมายหรือพยายามที่จะบอกว่าต่อไปนี้ห้ามพกปืนห้าม
1: จริงๆตามกฎหมายก็ห้ามพกอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่คร
0: ับ พอมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็มองว่าโอ้ต่อไปนี้โจรเจอเนี่ยสบายแล้วนะฮะกลายเป็นว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรล่ะไม่ต้องมามีปืนแล้วก็โจรจะขึ้นบ้านเมื่อไหร่ก็คงจะสะดวกสบายอะไรเงี้ย
1: จ
0: ะตีความไปอีกประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: จริงๆตามกฎหมายเดิมเนี่ยคือถ้าโจรขึ้นบ้านเนี่ยนะครับม
0: ัน
1: เป็นจังหวะที่เราไม่อันตรายแต่ว่าเราทำให้โจรได้รับอันตรายถึงตายเนี่ยเราก็ผิดนะ
0: ครับก็คือไม่ได้มีพูดง่าย
1: คือเขาไม่ได้หวังประทุษร้ายจนทำให้เราเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัส
0: คร
1: ับเราก็สวนไปในลำบากนะฮะ
0: ถ้าเกิดเขาถึงแก่ความตายด้วยเนี่ยมันก
1: ็ยุ่งเหมือนกัน
0: ก็จัดว่าเกินไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนครับผู้ที่ออกกฎหมายเองก็ต้องมีความรัดกุมรอบคอบถ้าเปิดอิสระเปิดเสรีก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้ได้มีอาวุธปืนแล้วอาวุธปืนที่อยู่ในมือของคนยังมีกิเลสเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแม้แต่ในคำสอนของศาสนาเองก็ตามแต่การค้าการขายอาวุธก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ควรขาย
1: ครับก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะ
0: ใช่
1: ท่านก็สอนในเรื่องนี้พวกเครื่องดักประหารอะไรต่างๆ
0: มิจฉาวณิชชาการค้าการขายที่ไม่ถูกต้องนะครับยาพิษสัตราอาวุธต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ผู้คนนั้นได้นำไปใช้เพื่อประหัตประหารกันในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเป็นพระบรมราโชวาทเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำความดีนะครับว่าการทำความดีแม้ว่าทำยากแล้วก็เห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นจะต้องทำนะครับพระราชทานไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าการทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
1: ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าเราปล่อยปละเลยเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะฮะ
0: ครับความชั่วมาแทนเลย
1: นั่นแหละเข้ามาเลย
0: ครับ
1: โดยไม่ต้องเชื้อเชิญด้วยนะ
0: ครับ
1: มันเข้ามาเองนะฮะ
0: บางคนบอกว่าฉันถึงฉันไม่ได้ทำดีอะไรฉันก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรนะฮะจริงๆแล้วการไม่ทำดีก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ลองนึกภาพดูนะฮะถ้าเราไม่ทำหน้าที่นะไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อไม่ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ไม่ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะฮะคือไม่ได้ไปตีลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้ไปด่าทอลูกศิษย์ด้วยไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกศิษย์แต่ไม่ทำหน้าที
1: ่
0: ก็เท่ากับกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือไม่ทำหน้าที่การไม่ทำก็ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะการไม่ทำบางทีก็คือผิด
1: ครับ
0: เท่ากับละเว้นนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะต้องทำนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะครับให้ดูตัวอย่างดวงตะวันก็แล้วกันนะฮะดวงตะวันนี่ก็ทำหน้าที่เขานะ
1: ครับทำทุกวันนะฮะ
0: ไม่เคยหยุดนะ
1: แม้ว่าจะมืดลับขอบฟ้าไปแล้วก็ยังคงทำอยู่นะ
0: ใช่ฮะก็ยังคงทำหน้าที่ให้พลังงานแก่โลกนะฮะอาจจะโลกฝั่งนี้นะครับที่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแล้วตลอดทั้งวันพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็ไปทำหน้าที่มอบพลังให้แก่มนุษย์อีกฝั่งโลกหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยนึกถึงบทเพลงเก็บตะวันเพลงเก็บตะวันที่คุณอิทธิพลังคูณขับร้องเนี่ยนะครับคุณเสือธนพลนะ
1: เป็นคนเขียนแหละคร
0: ับเป็นคนเขียนเป็นคนสร้างสรรค์บทเพลงนี้นะฮะเป็นบทเพลงที่มีความหมายนะครับว่าเอาตะวันนะเก็บเอาไว้มันเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเพื่อในการสู้ต่อในทุกๆวันเก็บตะวันครับ

0: บทเพลงเก็บตะวันครับ
1: ครับเก็บเอามา
0: เก็บไว้ในใจ
1: เพื่อที่จะเป็นแรงพลังเป็นแสงนะทำให้เราเดินต่อไปได้ในยามที่เราอาจจะแบบแสงเรา มันจะริบรีริบรียังไงไม่รู
0: ้
1: เหมือนคนใกล้หมดพลังบุญเนี่ยนะฮะ
0: จะได้มั่นคงไว้ดังเช่นตะวันนะ
1: เติมกำลังใจให้กับตัวเองนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับคือคนที่ทำอะไรเดิมๆสม่ำเสมอได้นานๆผมว่ามันเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งนะคนส่วนใหญ่จะทำอะไรแบบจับจดนะทำไม่นานก็ละเลิกทิ้งความตั้งใจเดิมเสียสิ้นบางทีก็ลืมไปแล้วว่าความตั้งใจเดิมมันคืออะไรทำได้ไม่นานก็เลิกนะครับคนที่ตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับตั้งแต่เรียนคณะศึกษาศาสตร์คณะครุศาสตร์สังคมศาสตร์อยากจะมาเป็นครูสอนลูกศิษย์นะพอก้าวเข้ามาเป็นครูจริงๆบางทีอาจจะหลงลืมอุดมการณ์แต่เก่าก่อนเสียสิ้น
1: ครับ
0: นะฮะสุดท้ายก็สอนไปได้สักปี2ปีเบื่อละเลิกจะทำงานออนไลน์ดีกว่าทำไปสักพักหนึ่งก็หมดแพชชั่นอีกแล้วเปลี่ยนการเปลี่ยนบ่อยๆนี่มันก็อาจจะอยู่ในช่วงของการหาตัวตนของตนก็จริงนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนบ่อยๆเข้าสุดท้ายก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรคือเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตนเองนะ
1: เปลี่ยนไปบ่อยไม่ดีนะ AI มันก็จับอาการเราไม่ได้นะสังเกตดีนะมันรู้นี่ว่าเราเป็นคนยังไงชอบแบบไหนเนี่ยนะแต่สมมติเราลงขายสินค้าวันนี้อย่างหนึ่งอีกวันลงอีกอย่างแล้วอีกวันถัดมาอะไรก็ไม่รู้ลงเรื่องเที่ยวมั่งเรื่องคนอื่นมั่งอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเราลงสม่ำเสมอเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ย
0: มันจะจำ
1: มันจะจดจำรู้ตัวตนของเรานะ
0: ครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนเราได้อย่างถูกทิศถูกทางนั้นแปลว่าอยากจะให้คนอื่นเขาจดจำเราในมุมไหนเราก็ต้องพยายามจดจำตัวเองในมุมนั้นด้วย
1: ครับ
0: ว่าตัวเราเป็นคนแบบนี้เป็นคนทำในสิ่งนี้แล้วก็ตั้งใจจะทำสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นก็จะมีโลกเอาใจช่วยเราอยู่นะครับให้บทเพลงนี้เป็นกำลังใจสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าจงก้าวไปครับ
2: ชีวิตนี้มีค่าปล่อยเวลาผ่านไปใหญ่ชีวิตมีความหมายจงก้าวไปเถิดคนดีชีวิตนี้สั้นนักจงมีรักมีศักดิ์ศรีสร้างธรรมแต่กรรมดีประดับไว้ในโลกา

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับความดีทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำครับ
1: ครับถ้าไม่ทำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องอย่างอื่น
0: จะมาแทนที่ใช่ครับ เคยได้ยินคำสอนหลวงพ่อสอนสมัยผมเป็นเนนนะหลวงพ่อท่านก็ให้โอวาทกับสมณเณรในวัดบอกว่าเณรวันนี้วันโกนก็จริงนะเป็นวันที่พักผ่อนเหมือนกับเป็นวันเสาร์นะวันพระก็เป็นเหมือนวันอาทิตย์คือวันหยุดอีกวันหนึ่งนอกเหนือจากนั้นก็เรียนหนังสือตลอดทั้งวันเช้าบ่ายเย็นทีนี้วันเสาร์วันโกนกับวันพระซึ่งเป็นวันหยุดของพระของเนรในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เกรงว่าถ้าว่างมากก็จะฟุ้งซ่านนะฮะก็หากิจกรรมต่างๆให้สมณเณรได้ทำกัน
1: ครับ
0: สมัยนั้นก็เลยจัดให้มีการฝึกวาทศิลป์ฝึกพูดนะฮะให้สามเณรมาหัดพูดกันหัดเทศเพื่อจะได้เรียนจบมีความรู้แล้วก็จะได้เทศสอนญาติโยมได้นะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เลยมีกิจกรรมที่ได้ทำในช่วงอายุประมาณ 13-14 ปีตอนเด็ก
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ฝึกตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยมันก็นะม
0: ัน
1: ก
0: ็เรียบ
1: ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้น
1: เวลาไปทำอะไรเมื่อเราโตไปเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: มีพื้นฐานเก่าอยู
0: ่นะเป็นพื้นฐานที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ควรทำแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะยังไม่เห็นมรรคเห็นผลอะไรมากมายนักแต่นานวันเข้ามันจะกลายเป็นพลังของชีวิตได้ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

เพลงแรกกับการเปิดต้นชั่วโมงแล้วก็การรับไม้ต่อนะครับในช่วงของมิวสิกลองเพลย์จนมาถึงช่วงเวลาตอนยามเช้าแบบนี้นะครับเสียงคุ้นเคยมาแล้วก็ต้องเติมพลังกันหน่อยด้วยเพลงเพราะเพลงนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นเพลงลายเซ็นของจอมขวัญกัลยาก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงนี้ที่คนลุกทุ่งกับสัญญากับใจนะครับที่พี่จินปอเปียขอมานะครับตั้งแต่ข้อความแรกๆส่งมาตั้งแต่ตอนตี4นะครับพอตื่นมาปั๊บอ้าวทักกันก่อนเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่จัดของเตรียมขายของใดๆนะครับขอบคุณมากๆรวมทั้งอีกหลายคนด้วยเดี๋ยวมาทักทายกันนะครับวันนี้เขาเรียกว่าข้อความมากันพึบนะครับแล้วก็ขอเพลงก็เรียกได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับพุธ19 สิงหาคม 2569ดีเจพี่ท็อปมาแล้วครับ

0: โยกโยกแล้วก็เติมพลังกันเล็กน้อยนะครับด้วยเพลงที่มีบีทแบบนี้หน่อยๆนะครับเพลงที่ถูกถามถึงมาวันนี้มีถึง5คนใจตรงกันแล้วก็ขอเพลงเดียวกันมาเลยต้องรีบเล่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงบาปบุญเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่หนูมิเตอร์นะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งกับเล็กซ์เลนคือจริงๆแล้วเพลงนี้ไม่ใช่เป็นออริจินอลเวอร์ชันด้วยนะครับสำหรับออริจินอลเวอร์ชันก็เป็นของน้องฮารีมวีรยุทธ์นะครับคนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานแต่ว่าพี่หนูมิเตอร์นะครับกับเล็กซ์เลนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนใกล้ๆตัวนะครับก็เลยเอาเพลงนี้นะครับของฮารีมมา cover ไว้นะครับกับเพลงบาปบุญเพลงในอันดับที่9ของคนลุกทุ่งสัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยส่วนก่อนหน้านั้นนะครับมีสุนารีราชสีมาที่เป็นเมดเล่นะครับจังหวะยกๆกันโยนดีเหมือนกันนะครับกับเพลงนี้เลยครับสาวนาสั่งแฟนกับสาวบ้านแต้ที่เขาแบบว่าเอามาต่อกันเป็นเมดเล่แล้วก็รวมถึงก่อนหน้ามีจดหมายจากแนวหน้าที่ป้าแป๋วขอมาด้วยนะครับทักทายทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใน LINE @DJKLTFM กันหน่อยนะครับเช้าวันนี้มีคุณสุราลัยนะครับพี่จินป๊อปปี้นะครับคุณยายจ๋ารวมทั้งมีพี่สุรัตนานะครับวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับนู่นนะครับ4 กว่าก็ส่งข้อความมาทักทายกันแล้วนะครับรวมทั้งพี่ดำระรวงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11นะครับก็ยังคงอยู่ดูแลคุณแม่ที่บางแคแล้วก็ยังมีคุณรณชัยพี่แมวนะครับที่มาทักกันในกลุ่มแล้วก็ขอบคุณสำหรับสตอกับใบเหลียงผัดไข่แล้ววันนี้เมนูสำหรับมื้อกลางวันนะครับก็คือใบเหลียงผัดไข่นี่แหละนะครับก็ต้องรีบทานก่อนส่วนสตอนี่เมื่อวานนี้กลับไปถึงบ้านก็จัดไปก่อนแล้ว2 ฝักด้วยความแบบว่าโอ้นะเพราะว่าเป็นคนที่กินสตอไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องผัดมากระปงกระปิไม่ต้องมาผัดกุ้งผัดอะไรใดๆกินเปล่าๆนี่แหละดีถือได้ว่าดีแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะกินสตอเนี่ยนะครับเรื่องของความดุ่มความดันอะไรมันก็จะดีด้วยเหมือนกันนะครับสวัสดีไปยังแม่จิตด้วยครับแล้วก็รวมทั้งคุณภารินทร์นะครับคุณณัฐยานะครับป้าแป๋วกาแฟสดเปิดฐานชงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีพี่สิทธิตรานะครับแล้วก็พี่ดารากันทปราจากเชียงใหม่นะครับนะแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวพี่บรรจงคุณวรรณพรนะครับคุณสิริพรแล้วก็ยังมีคุณณัฐสุนีนะครับพี่เอื้องก็มาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคุณลัคนา183ป้าเผาคุณรณชัยก็น้องนกชาลิดานะครับคุณธนุนะครับแล้วก็ยังมีคุณโจ้บางพลีนะครับแล้วก็มีพี่จุกด้วยนะครับคุณรัศมีจันน้อยนะครับแล้วก็ยังมีคุณชนิศรานะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณแฟนคลับหลายคนที่ไปเจอกันนะครับที่งานสวดพระอภิธรรมคืนที่2ของคุณแม่น้องน้ำนะครับหนึ่งในทีมงานผู้บริหารของสถานีคนลุกทุ่ง103ที่นี่นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกันชุดใหญ่เลยนะครับเป็นกองทัพเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คนลุกทุ่งแล้วก็พี่ท็อปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนั่นเองนะครับก็ขอบคุณพี่จิตป๋อเปียด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เอาของไปฝากแล้วก็ยังมีแม่หญิงจากลาดพร้าว101ด้วยนะครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: และก็แน่นอนที่สุดในทุกเช้านะครับในช่วงเวลาของเล่นทีเผลอมอนิเตอร์เกมนี่นะครับนี่เพลงโจทย์ว่ากันไปนะครับในแต่ละช่วงเลยตั้งใจฟังให้ดีและเพลงโจทย์ของดีเจพี่ท็อปในเช้าวันนี้คือเพลงแผลใหม่ของหมิวรัชดาพรหรือว่าหมิวรัชดานี่แหละจากลำเพลินโชว์นะครับเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราด้วยในอันดับที่7ได้ยินเมื่อไหร่แล้วก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาเลยครับที่ LINE @DJKLTFM คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตื่นเลยกำลังงัวเงียเมาขี้ตาอยู่ใช่ไหมบางคนก็อ๋อสลืมสลือบางคนก็กำลังขับรถอยู่อ๋อตกใจจ้ามาแล้วทำไมมาเร็วอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงของพี่ท็อปนี่เดาทางอะไรไม่ได้เลยนะครับอยากมาก็มาเร็วๆแบบนี้แหละไม่ต้องรอนานหรือบางทีก็ช้าหน่อยก็แล้วแต่เพราะว่าเกมเขาใช้ชื่อว่าเล่นทีเผลอไงก็จัดให้เลยครับสำหรับเพลงนี้แผลใหม่จากหมิวคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: และขอแสดงความยินดีกับคนที่สะดุ้งดึงขึ้นมาแล้วก็แคปหน้าจอมาได้เร็วที่สุดนะครับอันได้แก่ป้าแป๋วกาแฟสดครับวันนี้เข้าวินคนแรกตามต่อด้วยพี่จินปอเปียมาคนที่2แล้วก็คุณนกชาลิดาได้ไปคนที่3นะครับนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็น3คนที่เข้าวินได้ไปคนละ10คะแนนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคุณรณชัยที่ตามมาซึ่งไม่ทันนะครับเป็นอันดับที่4แล้วก็มีพี่จุกก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีป้าเผาอันนี้ผิดกติกานะครับไม่ได้คะแนนเพราะว่าถ่ายจากวิทยุทานินมาผิดกติกานะครับต้องแคปจากหน้าจอแอปพลิเคชันเท่านั้นครับสวัสดีคุณณัชยาครับส่งมาเหมือนกันแต่ไม่ทันนะครับแล้วก็มีน้องติ่มติ่มนะครับทักทายสวัสดีค่ะบอกว่าถามหาหนูนะคะหนูไม่ค่อยสบายค่ะมันวูบๆแต่ว่าฟังอยู่ไม่ได้ทักนะคะก็เวลาใครหายไปเราก็จะคิดถึงกันแบบนี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้หายเร็วๆนะครับน้องติ่มจากนครปฐมค่ะสวัสดีไปยังแม่ปี๊ดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสายน้ำบอกมาไม่ทันค่ะอ้าวก็มัวแต่นอนค่ะเลยตื่นสายมาไม่ทัน10คะแนนแรกที่แจกไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆทักทายไปถึงคุณพิสมัยจากเกาหลีด้วยนะครับวันนี้มาขอเพลงกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเมนูก็คือข้าวต้มกับกาแฟดำเหมือนเดิมนะครับวันนี้เกาหลีเช้ามาก็ร้อนเลยครับ26องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวส่งทางวิทยุไปฟังข่าวแล้วก็ทางแอปพลิเคชันฟังเพลงต่อนะครับเพลงโจทย์เพลงต่อไปคือล่องเรือหารักครับเวอร์ชันไหนก็ได้

0: ่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ6แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในประเทศอิสราเอล2คนบาดเจ็บสาหัสแต่ผ่าตัดแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.สนธิกำลังเข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลสกัดกั้นเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจปลอมบนสื่อออนไลน์ที่ใช้หลอกลวงประชาชนโดยตรวจพบการใช้งานผ่าน IP address ของผู้ให้บริการในไทยที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ก่อนส่งต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรและพบข้อมูลบ่งชี้ว่าถูกนำไปใช้หลอกลวงประชาชนมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีต่อไปครับการดำเนินคดีในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดครับ
1: กระทรวงการต่างประเทศเผย2แรงงานไทยบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดในอิสราเอลผ่าตัดแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่ามีแรงงานไทยจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เมืองซาเฟสมี2คนที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงในการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับบุตรของคนต่างด้าวว่าล่าสุดในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อปราบปรามการทุจริตครั้งนี้โดยสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเรียบร้อยแล้วและได้กำชับให้สำนักงานเขตดินแดงเร่งรัดตรวจสอบรายการย้ายเข้าและเอกสารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสีชมพูย้อนหลังทั้งหมดโดยเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีรหัสเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7เป็นกรณีพิเศษพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเข้าในบ้านเรือนหรืออาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมาก

0: คนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

วันนี้ฝนจะตกเหมือนเมื่อวานนี้หนักๆตอนเย็นหรือเปล่าบอกได้เลยว่าแน่นอนนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับว่าเอ๊ะตกไม่ตกเมื่อวานนี้ตกหนักมากนะครับวันนี้ตกอีกเหมือนกันครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ดังนั้นใครที่จะเดินทางนะครับก็ต้องพกกรงพกร่มนะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็เสื้อกันฝนต้องมาต้องเข้ากันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่าช่วงนี้ฝนมายาวๆจนถึงวันที่นู่นแหละครับ21เลยทีเดียวนะครับในช่วงบ่ายๆแล้วก็จะตกหนักๆเป็นแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะ3เมตรไปแต่ก็คาดว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะ4โมงหรือ5โมงเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยโกดำแล้วก็มีแสงจันทร์ที่ถูกขอมาเพราะมากเลยใช่ไหมครับคนรุ่นทุ่ง103ในชั่วโมงถัดมาครับทักทายไปถึงพี่กุ้งจากสาแก้วด้วยนะครับพี่จีไม่รู้ว่าอาบน้ำเสร็จหรือยังนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งเล่นเพลงโจทย์นะคะเพราะกำลังไปอาบน้ำค่ะเดี๋ยวจะให้สระผมกำลังสระผมเลยแล้วก็จะเปิดพอดีใจร้ายสวัสดีไปยังแม่นันด้วยนะครับบังซุปทักทายมาแล้วสาหร่ายยิ้มใส่นะคะนะแล้วก็ยังมีแม่หน่อยมาไลทิปด้วยพี่นิสุภวรรณส่งข่าวมานะครับบอกบุรีรัมย์ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ก็มีฝนไปปรอยเหมือนกันไม่หนักมากอากาศเย็นสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังศรีสุดาน้องตาลแล้วก็รวมทั้งป้าตุ๋ยจากคูบอนด้วยนะครับมากุดมอนิ่งกันนะครับในชั่วโมงใหม่ถัดมาที่คนรู้ทุกร้อยสามกับดีเจพี่ท็อปสราบุตรพลอยประดับครับ

เวลาเราเปิดเพลงเพราะๆนะครับเราก็ไม่อยากจะพูดทับท่วงทำนองของเพลงแม้กระทั่งเมโลดี้ต้นสุดแรกสุดจนถึงเมโลดี้สุดท้ายของเพลงนะครับเพราะว่ามันมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ความไพเราะของมันอยู่แล้วนะครับเลือกเปิดเพลงนี้ไปนะครับความชื่นชมก็มากันเป็นหางว่าวเหมือนกันทั้งพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆคุณท็อปเข้ากับบรรยากาศฝนตกปล่อยๆตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เพลงบุพเพสันนิวาสนี้ถูกใจแม่จิตด้วยเหมือนกันนะครับนาคาคาดว่าน่าจะมีความสุขแล้วก็ส่งถึงกันแบบนี้ในทุกๆเช้านะครับที่คนลุกทุ่งร้อยสามกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับในระหว่างความฟินจิกหมอนเราก็ต้องมีความสะดุ้งด้วยเล็กน้อยเพราะว่าเล่นทีเผลอมาอย่างนี้อีกแล้วครับมาแบบสอดไส้เลยทีเดียวกับล่องเรือหารักที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็มีคนเร็วแล้วก็แบบว่าโอ้โหเฉียดฉิวกันแทบวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยนะครับคนที่แคปหน้าจอเพลงโจทย์ของเราในเพลงถัดมานี้ก็คือล่องเรือหารักนะครับอย่างที่บอกว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ได้ยินเพลงนี้มาปั๊บเข้ามาก่อนเลยยินดีด้วยกับคุณรณชัยนะครับแล้วก็ยินดีกับบังซุปแล้วก็ป้าแป๋วกาแฟสดครับมาเป็น3คนแรกที่ไวจริงๆนะครับส่วนคนที่4ตามมาอันนี้เฉียดจริงๆพี่จินปอเปียรอบนี้ไม่ทันนะคะแหมโดนบังซุปปาดหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็มีพี่นายก็ไม่ทันเหมือนกันครับรอบนี้นะครับคุณนกชาลิดาก็ไม่ทันครับพี่จีไม่ทันครับที่จะเข้ามานะครับนะก็เรียกได้ว่าแหมเกมนี้สนุกบันเทิงดีนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็สเตจูนที่ขนลุกทุ่ง103เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีกับ3คนที่ได้ไปคนละ10คะแนนนั่นเองนะครับเพลงต่อไปนะครับที่จะเปิดให้ฟังแล้วก็เป็นเพลงปริศนานะครับในเพลงลำดับที่3ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นไปแล้วนะ2ครั้งนะสำหรับเล่นทีเผลอมอนิเตอร์เกมครับเพลงต่อไปที่จะเป็นเพลงโจทย์ก็คือเพลงอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒิครับอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒิได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แคปส่งเลยที่ line @ DJKLTFM เหมือนเดิม

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์